0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องไปโรงเรียนมาแล้วบ้างคะใครกลับไปฝึกอ่านคำมาแล้วบ้างหรือว่าใครกลับไปฝึกอ่านเรื่องไปโรงเรียนมาแล้วบ้างโอ้โหหลายคนเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่ผ่านมาเรื่องไปโรงเรียนยังไม่จบใช่ไหมคะลูกแล้ววันนี้ค่ะจะมาเรียนในเรื่องไปโรงเรียน2กันเลยแต่ก่อนจะเริ่มในวันนี้เด็กๆ เคยได้ยินเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ไหมคะแล้วโรงเรียนของเราน่าอยู่ไหมเอ่ยแล้วโรงเรียนของเด็กๆปลายทางล่ะคะน่าอยู่ไหมเอ่ยน่าอยู่เช่นกันนะคะใครอยากร้องเพลงบ้างโอ้โหก่อนจะร้องเพลงได้ต้องอ่านคำได้ก่อนใช่ไหมมาอ่านก่อนว่าเอ๊ะเพลงนี้ร้องอย่างไรเอ่ยอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะโรงเรียนของเราน่าอยู
1: ่โรงเรียนของเราน่าอยู่
0: คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซน
1: พวกเราท
0: ุ
1: กคน
0: ชอบไปโรงเรียน
1: ชอบไป
0: โรงเรียนเด็กๆชอบไปโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบไปโรงเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้ก่อนจะเริ่มขอให้ทุกคนช่วยร้องเพลงแล้วเต้นด้วยได้ไหมเอ่ยทุกคนยืนขึ้นหลังเก้าอี้ของตัวเองเลยค่ะร้องไปด้วยเต้นไปด้วยได้ไหมพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยโรงเรียนของเราน่าอยู่

0: เรียนขออีกหนึ่งครั้งได้ไหม
1: ได
0: ้คุณครูใจดีไหมเนี่ย
1: ใจดี
0: แล้วเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนหรือเปล่าจริงหรือเปล่า
1: จริ งอ่
0: ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3โรงเรียนของเรานะอยู่

0: เรียนชอบไปไหมคะต่อไปนะคะขอให้ทุกคนนั่งที่เรียบร้อยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่งที่ได้ตามเวลาที่กำหนดด้วยเอาละค่ะทำไมถึงชอบโรงเรียนล่ะคะคุณครูใจดีทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราน่ารักไหมถ้าน่ารักจริงๆขอหัวใจด้วยเอามือลงค่ะแล้วไปโรงเรียนไปทำอะไรบ้างล่ะลูกไปเรียนแล้วได้ได้เจอเพื่อนๆได้เล่นกีฬาด้วยนะคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบ
0: มากๆเลยนะคะเอ๊ะแล้วสงสัยไหมว่าใบบกใบบัวเนี่ยแล้วก็ภูผาเขาไปโรงเรียนเขาไปอย่างไรแล้วเขาไปทำอะไรที่โรงเรียนบ้างมาดูกันเลยค่ะก่อนจะเริ่มขอทบทวนเรื่องไปโรงเรียนก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ได้เลยนะคะมาดูกันเลยทบทวนเมื่อครั้งก่อนเราอ่านอะไรไปบ้างเอ่ยอ่านตามคุณครูเลยภูผาเดินหน้า
1: ภูผาเดินหน้า
0: ใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เดินตามใบโบกหิ้วปิ่นโตส่
1: งเส
0: ีย
1: ง
0: เอิ๊กเอิ๊ก
1: กระด
0: ึ
1: ง
0: กระดึงดังโป๊กเป๊
1: ก
0: ในเรื่องไปโรงเรียนจากครั้งก่อนภูผาเขาเดินเป็นอย่างไร

0: เลยใบบัวหิ้วกระเป๋า
1: ใบบัวหิ้วกระเป๋า
0: ส่งเสีย
1: ง
0: ส่งเสียงร้
1: อง
0: แอ๊ก
1: แอ
0: ๊
1: ก
0: กระพวน
1: กระพรวน
0: ดัง
1: ก
0: รุ
1: งกริ
0: ่
1: ง
0: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้ใบโบกไปแล้วใช่ไหมลูกต่อไปใบบัวเขาหิ้วอะไรด้วย
1: กระเป๋า
0: หิ้วกระเป๋าด้วยแล้วก็ส่งเสียงร้องว่า
1: แอ๊ก
0: ส่งเสียงร้องว่าแอ๊กแอ๊กด้วยแล้วกระพวนที่คอเขาดังอย่างไรลูก
1: กร
0: ุงกริ่งดังอย่างไรนะกรุงกริ่งนั่นเองมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะลูกมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะบอกคำและความหมายตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ2นะคะอ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยเด็กๆคะก่อนจะเริ่มอ่านในเรื่องต่อในเรื่องไปโรงเรียนนะคะในตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรจะมีคำมาเพิ่มด้วยเราจะต้องเริ่มอ่านอะไรก่อนอ่านคำก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยในการฝึกอ่านสะกดคำค่ะนี่เลยค่ะฝึกอ่านสะกดคำขอเพิ่มดนตรีหน่อยนะคะเด็กๆคะดูคำแรกกันเลยคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยยออือนอยืนไม่เอกยื่น
1: ย
0: ื
1: น
0: ยืน
1: ย
0: ื
1: น
0: ยืนเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: ย
0: ื
1: น
0: หมอสมมติว่าคุณครูถือไม้ชี้แบบนี้คุณครูจะยื่นให้เด็กๆแบบนี้ได้ไหมคะนี่คือลักษณะของการยื่นคือส่งสินของให้กับ
1: ผ
0: ู้อื่นนั่นเองมาดูกันต่อเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้รู้จักกันดีเลยชออางอช้างไม่โทช้าง
1: ช
0: ้
1: าง
0: ช้าง
1: อ่
0: านไหนลองทำท่าทางช้างหน่อยเป็นอย่างไรลองชูงวงสิคะโอ้โหแล้วก็ร้องว่าอย่างไรนะมีทั้งเอิ๊กเอิ๊กแล้วก็แอ๊กแอ๊กเลยนะคะมาดูกันต่อเลยคำนี้นออยน้อยไม่โทน้อย
1: น
0: ้
1: อย
0: น้อย
1: น
0: ้
1: อย
0: และคำสุดท้ายค่ะคำว่าตออตอไม่เอกต
1: อ
0: ปอไอไป
1: ต่อไป
0: ต่อไปอยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆลองดูสระค่ะคำไหนน่าประสมด้วยสระคำว่าอะไรลูกช้างนั่นเองคำไหนนะมีสระคำว่ายืนนั่นเองมีกี่ขีดนะสระอือ2ขีดเลยทำไมไม่มีออ่างตามหลังเอ่ย
1: เพราะ
0: ว่าคำนี้มีตัวสะกดนั่นเองออ่างก็เลยปิ้งหายไปแล้วนะคะมีสระอไหมเอ่ย
1: ไม่ม
0: ีสระมีเพื่อนตอบว่านออยน้อยไม่โทน้อยนั่นเองแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกนะต่อเก่งมากค่ะต่อไปนั่นเองคำว่าตออตอไม่เอกต่อแล้วข้างหลังนี่เป็นสระอะไรล่ะลูกสระไอไหม
1: ม
0: าลายเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยไปดูกันต่อเลยอยากจะถามเด็กๆว่าพอถึงโรงเรียนลูกช้างจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราอ่านกันไปเขากำลังเดินไปโรงเรียนใช่ไหมลูกแล้วถ้าถึงโรงเรียนลูกช้างแล้วล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องราวเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าอย่างไรลูก
2: ตกใจ
0: ตกใจถึงโรงเรียนลูกช้างแล้วตกใจหรือเปล่าหรือว่าถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้วจะเป็นอย่างไรต่อต้องไปเรียนต้องดีใจใช่ไหมคะกลุ่มที่สองล่ะคะคิดว่าอย่างไรคะดีใจเพราะว่าโอ้โหเดินตั้งไกลเลยถึงโรงเรียนแล้วต่อไปกลุ่มที่3นะคะดีใจกลุ่มที่4ค่ะโอ้โหดีใจหมดเลยกลุ่มที่5ล่ะคะ
1: ด
0: ีใจแล้วเด็กๆปลายทางนะคะคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อเอ่ยเมื่อภูผาและใบบกใบบัวไปถึงโรงเรียนแล้วมาดูกันต่อเลยค่ะนี่เลยแต่จะไม่ให้อ่านแบบ อ่านเ

0: เฉยแล้วเพราะว่าจะเป็นเกมด้วยดีไหม
1: ดี
0: เพราะเกมนี้มีชื่อว่าดูภาพอ่านคำจำเรื่องค่ะคุณครูจะนำเรื่องราวเนี่ยมาเป็นเกมเพราะว่าบางคำคุณครูจะเปลี่ยนจากคำเป็นรูปภาพให้เด็กๆลองทายซิว่าเอ๊ะมันจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยรูปภาพที่คุณครูนำมาใส่เนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วเมื่อนำมาอ่านรวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรอยากรู้ไหมคะ
1: อยากร
0: ู้จะมีกลุ่มไหนเอ่ยตอบคุณครูได้บ้างถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูกันเลยค่ะใครอยากตอบให้ยกมือมาดูกันเลยอะไรนะใครเอ่ย
1: ล
0: ูกช้างเชือกนี้เอ๊ะชื่อว่าอะไรนะ
1: ใบโบก
0: ยื่นยื่นอะไร
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ปิ่นโตให้ภูผาอ้าวปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะโอ้โหตอบได้ทั้งห้องเลยนะคะขออ่านกันก่อนเลยใบโบก
1: ย
0: ื่
1: นป
0: ิ่
1: นโต
0: ให้ภูผาหลังจากนั้นเนี่ยใบโบกเขายื่นอะไรนะ
1: ปิ่นโต
0: ยื่นอะไรคะยื่นปิ่นโตให้ใครเอ่ยให้ภูผานะคะแล้วใบบัวล่ะจะเป็นอย่างไรคนนี้ใครเอ่ย
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เชือกนี้คือใบบัวใบบัวอะไรนะ
1: ย
0: ื่
1: น
0: อะไรลูกกระเป๋าให้ภูผาเอาปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ใบโบกเขายื่นปิ่นโตให้ภูผาแล้วให้ภูผาแล้วใช่มั้ยลูกต่อไปใบบัวล่ะคะเขายื่นอะไร
1: กระเป
0: ๋าให้ภูผานั่นเองเอ๊ะทำไมยื่นทำไมเอ่ยเอามาคืนอ๋อเอาตั้งแต่หิ้วให้ใช่ไหมเพราะว่าใบโบกกับใบบัวเนี่ยหิ้วให้ภูผาใช่ไหมลูกอ่ะดูซิว่าใช่หรือเปล่าเอ่ยต่อไปใครนะ
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผาเขาทำท่าอย่างไรเอ่ย
1: โบกม
0: ือโบกมือให้สองคนนี้คือใครเอ่ยเป็นรูปแล้วเขียนข้างหลังว่าน้อยช้างน้อยนั่นเองมาดูกันเลยภู
1: ผา
0: โบกมือให้ช้างน้อย
1: ให้ช้าง
0: น้อยโบกมือคืออะไรเอ่ย
1: บ๊ายบาย
0: บอกลาใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วภูผาไม่ได้ไปเรียนด้วยหรอสงสัยไหมเอ่ยมาดูกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นเป็นรูปภาพแล้วเขียนว่าน้อยอะไรนะ
1: ช
0: ้างน้อยเดินเข้า
1: โรง
0: เรียนอะไรลูกช้างอ้าวอ่านอีกหนึ่งครั้ง
1: ช
0: ้
1: างน
0: ้
1: อย
0: เดินเข้า
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ลูกช้าง
1: อ
0: ้าวแสดงว่าเขามาส่งภูผาไหมเนี่ยไม่ใช่เขามาทำอะไรเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: น
0: ช้างน้อยเนี่ยมาทำอะไรคะ
1: เร
0: ีย
1: น
0: ที่ไหน
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ลูกช้างนั่นเองมาดูกันเลยอะไรต่อคะภูผา
1: เด
0: ินต่อไป
1: ที
0: ่โรงเรียนของภูผาอ่านอีกหนึ่งครั้งภู
1: ผา
0: เดินต่อไป
1: ที
0: ่
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ของภูผาแสดงว่าภูผาเนี่ยเขามาส่งใครก่อนส่งใบโบกใบบัวส่งช้างน้อยไปโรงเรียนลูกช้างก่อนหลังจากนั้นภูผาเขาก็เดินต่อไปที่โรงเรียนของ ไปที่โรงเรียนของภูผาที่ภูผาได้เรียนหนังสือนั่นเองไปดูกันต่อเลยแล้วภูผาก็ทำอะไรคะที่โรงเรียน
1: อ่านหน
0: ัง
1: ส
0: ืออ่ะอ่านก่อนนี่อะไรอ่ะอะไรเอ่ย
1: ไป
0: เรียนไปเรียนอะไรหนังสือนั่นเองอ่ะอ่านเลยค่ะ
1: ไปเร
0: ีย
1: น
0: ไปเรียนหนังส
1: ือ
0: ภูผาไปโรงเรียนไปทำอะไรลูก
1: ไป
0: เรียนหนังสือแล้วพวกเราไปเรียนทำอะไรคะไปเรียนหนังสือเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนไว้เอ่
1: ย
0: ถ้าหากเราตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองของเราจะดีใจไหม
1: ดีใจ
0: และสดชื่นมากๆเลยแล้วมีกำลังใจในการทำงานด้วยนั่นเองใครอยากจะเป็นพลังให้พ่อกับแม่บ้างโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงก่อนค่ะหลังจากนี้ขออ่านอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูกันเลยในการฝึกอ่านกันเถอะขอให้ทุกคนเตรียมขึ้นมาเลยค่ะเตรียมหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปเรื่องไปโรงเรียนเปิดไปหน้าที่49เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่แรกเลยค่ะลูกวันนี้เราจะอ่าน2หน้านะคะหน้าที่49มีเลข4กับเลข9นะคะใช่เลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอแล้วเหมือนกันอ่ะเก่งมากช่วยเพื่อนๆดูเจอไหมเอ่ยลูก49กลับไปอีกอ้าวเจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะเจอไหมคะ
1: เจ
0: อแล้วค่ะเจอไหมลูกเจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะลูก49หนูมีเลขหน้าตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะดูเลขหน้าได้เลยมีเลข4กับเลข9นี่เลยแล้วลูกเจอแล้วจะเห็นใบโบกกับใบบัวอยู่เลยใบโบกหิ้วอะไรนะ
2: ป
0: ิ้วปิ่นโตแล้วใบบัวหิ้วอะไร
2: กระเป๋า
0: หิ้วกระเป๋านั่นเอง
2: อัดเชือกอัดเชือกอัดเชือก
0: ผู้แฝดถามอีกหนึ่งครั้งชื่อเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
1: ไป
0: โรงเรียนนั่นเองพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อย
0: ู่
1: ที
0: ่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ไหนคะ
0: อยู่ไหนคะนิ้ววิเศษชี้ไปที่ใบบกอยู่ไหนเอ่ยนิ้ววิเศษชี้ไปที่ใบบัวต่อไปนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะในระหว่างที่เด็กๆอ่านคุณครูจะฟังเสียงไปด้วยเอ๊ะกลุ่มไหนหน้าออกเสียงได้ชัดเจนหรือว่าจะเป็นเด็กๆปลายทางเอ่ยที่ออกเสียงได้ชัดเจนที่สุดเลยเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มอ่านกันเลยภูผาเดินหน้า
1: ภูผาเด
0: ิน
1: หน้า
0: ใบโบก
1: ใบโบก
0: ใบบัว
1: ใบบัว
0: เดินตาม
1: เด
0: ิน
1: ตาม
0: ใบโบก
1: ใบโบก
0: ตอนนี้ชี้ถึงคำว่าใบโบกแล้วต่อไปไปเลยค่ะใบโบก
1: ห
0: ิ้วปิ่นโตส่
1: งเส
0: ีย
1: ง
0: เอิ๊กเอิ๊กนิ้ววิเศษตอนนี้ชี้ไปที่คำว่าเอิ๊กเอิ๊กแล้วก็ไปกันต่อกระดึ
1: ง
0: กระดึงดังโป๊กเป๊
1: ก
0: นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าอะไรนะโป๊กเป๊กนั่นเองค่ะไหนโป๊กเป๊กอยู่ไหนเอ่ยต่อไปนิ้ววิเศษชี้ไปที่
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เจอไหมคะ
1: เจอ
0: แล้วค่ะเจอไหมคะ
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เด็กๆชี้คำว่าใบบัวหรือยังเอ่ยชี้ยังคะ ถ้าชี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันต่อเลย

0: ยใบบั
1: ว
0: ใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กกระพรวนตอนนี้ชี้ไปที่คำว่าก
1: ระพรวน
0: เจอไหมเอ่ยกระพรวนดัง
1: ก
0: รุ๋งกริ๋
1: ง
0: ตอนนี้ชี้ไปที่คำว่ากรุ๋งกริ๋งนั่นเองตอนนี้ช้างใบโบกใบบัวกำลังเดินทางไปโรงเรียนโดยมีใครเดินข้างหน้านะภูผาเดินหน้าแล้วใครเดินตามใบโบกใบบัวเดินตามแล้วใครถือปิ่นโตแล้วก็ส่งเสียงร้องว่าเอิ๊กเอิ๊กแล้วก็มีกระดึงดังว่าโป๊กเป๊กส่วนใบบัวเขาหิ้วอะไรมาด้วยลูกกระเป๋าหิ้วกระเป๋ามาด้วยแล้วส่งเสียงร้องว่าแล้วมีกระพวนที่คอดังว่ากรุ๋งกริ๋งนั่นเองไปกันต่อเลยวันนี้จะเดินทางถึงโรงเรียนแล้วนะคะภูผาเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะแล้วชี้คำว่าภูผาเปิดเลยแล้วชี้คำว่าภูผาภูผาภูผาถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยนะคะภูผา
1: ภูผา
0: พาใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ไปโรงเรียน
1: พอถ
0: ึ
1: ง
0: โรงเรีย
1: น
0: ลูกช้างเอาละค่ะตอนนี้ภูผาเขาพาใครนะใบโบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าใบโบกเจอไหมเอ่ยใบโบกเลยค่ะลูกชี้ไปที่คำว่าใบโบกเลยถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยใบโบก
1: ย
0: ื่
1: นป
0: ิ่
1: นโต
0: ให้ภู
1: ผา
0: ใบ
1: บ
0: ั
1: ว
0: ยื่
1: นกระเป
0: ๋
1: า
0: ให้ภู
1: ผา
0: เมื่อถึงโรงเรียนลูกช้างโอ้โหลูกช้างแสนรู้มากเลยค่ะลูกช้างใบโบกเนี่ยเขายื่นอะไรให้ภูผาลูกยื่นปิ่นโตให้ภูผาส่วนใบบัวล่ะคะ
1: ย
0: ื่
1: นกระเป
0: ๋
1: า
0: ให้ภูผาเช่นกันต่อไปนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าช้างน้อยช้างน้อย
1: ช
0: ้
1: างน
0: ้
1: อย
0: เจอไหมคะ
1: เจอ
0: แล้วค่ะเจอไหมคะ
1: เจอแล้วค่ะ
0: มาอ่านกันเลยช้
1: างน
0: ้
1: อย
0: โบกหู
1: ให
0: ้
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผา
1: โบ
0: มือ
1: ให
0: ้
1: ช
0: ้
1: างน
0: ้
1: อย
0: ช้างน้อย
1: เด
0: ิน
1: เข
0: ้
1: า
0: โรงเรีย
1: น
0: ลูกช้
1: าง
0: ช้างน้อยเป็นอย่างไรเมื่อยื่นของให้แล้วโบกอะไรลูกโบกหูโบกหูให้ใครโบกหูให้ภูผาแล้วภูผาทำอย่างไรตอบ
1: โบก
0: มือให
1: ้
0: ช้างน้อยนั่นเองเอ๊ะเป็นการแสดงอะไรเอ่ยเป็นการอย่างไรเอ่ยเป็นการบอกลาใช่ไหมคะบอกลาเพราะว่าใบโบกใบบัวเขาแสดงอย่างไรเขาทำท่าเขาทำท่าอย่างไรในการลาโบกหูเขามีมือไหมลูก
1: ไม
0: ่มีเขาก็เลยโบกอะไรโบกหูเป็นการบอกลานั่นเองว่าจะเข้าไปในโรงเรียนลูกช้างแล้วส่วนภูผาเขาลาลูกช้างอย่างไรโบกมือบ๊ายบายเลยโบกมือให้กับช้างน้อยต่อไปช้างน้อยก็เป็นอย่างไรเดินเข้าไปที่ไหนลูกโรงเรียนลูกช้างนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะชี้ไปที่คำว่าภู
1: ผา
0: ภูผา
1: ภ
0: ู
1: ผาน
0: ิ้ววิเศษใครยังไม่เจอบ้างเอ่ยชี้ไปที่คำว่าภูผาเลยค่ะลูกชี้ไปที่คำว่าภูผาเลยพออูภู

0: ผออาหารวมเป็นปูผาพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาอ่านกันเลยภูผาเดินต่อไป
1: ที
0: ่
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ของภูผา
1: ไปเร
0: ีย
1: นหน
0: ัง
1: สือ
0: เมื่อภูผาเขาส่งลูกช้างเสร็จแล้วเขาก็เดินต่อไปไปที่ไหนลูก
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ของใครของภูผาเองเพื่อที่จะไปไหนคะ
1: ไปเร
0: ีย
1: น
0: หนังสือต่อไปขออ่านอีกหนึ่งรอบได้ไหมเอ่ยขอให้เด็กๆเปิดย้อนกลับไปด้านหน้าเลยค่ะเอาละค่ะเริ่มเรื่องไปโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูก็จะย้อนสไลด์ไปเหมือนกันนะคะเราจะมาฝึกอ่านเรื่องไปโรงเรียนพร้อมกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผา
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: หลังจากนี้จะฟังแล้วค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนเอ่ยออกเสียงได้ชัดเจนมากๆเลยมีไหมเอ่ยพร้อมไหมคะกลุ่ม1พร้อมไหมคะกลุ่ม2พร้อมไหมคะกลุ่ม3พร้อมไหมคะกลุ่ม4พร้อมไหมคะกลุ่ม5พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันมาเริ่มอ่านกันเลยในเรื่องไปโรงเรียนนะคะภูผาชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยภู
1: ผาเด
0: ิน
1: หน
0: ้
1: า
0: ใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เดินตาม
1: ใบโบก
0: หิ้วปิ่นโต
1: ส
0: ่
1: งเส
0: ีย
1: ง
0: เอิ๊กเอิ๊ก
1: กระด
0: ึ
1: ง
0: ดังโป๊กเป๊
1: ก
0: แล้วนิ้ววิเศษก็ชี้ไปที่ใบบัวค่ะชี้ไปที่คำว่าใบบัวเลยเอามาอ่านกันไปเลยค่ะ
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: กิ้วกระเป๋
1: า
0: ส่งเสีย
1: ง
0: ร้องแอ๊กแอ๊ก
1: กระพรวน
0: ดังกรุงกริ๋งตอนนี้ชี้ไปถึงคำว่ากรุงกริ๋งแล้วก็เปิดไปหน้าต่อไปชี้ไปที่คำว่าภูผาพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะชี้ไปที่คำว่าภูผาในหน้าต่อไปเลยค่ะกลุ่มที่1ตอนนี้ชี้ไปแล้วกลุ่มที่2โอ้โหเก่งมากเลยตอนนี้กลุ่มที่2ชี้คำว่าภูผาแล้วทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะมาอ่านต่อกันเลยภูผาพาใบโบก
1: ภ
0: ู
1: ผาพาใบโบก
0: ใบ
1: บ
0: ั
1: ว
0: ไปโรงเรีย
1: น
0: พอถึ
1: ง
0: โรงเรียนลูกช้างภูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนแล้วค่ะแล้วตอนนี้ถึงโรงเรียนลูกช้างแล้วไปกันต่อชี้ไปที่คำว่าใบโบก
1: ใบโบก
0: ใบโบกยื่นปิ่นโต
1: ให
0: ้
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ใบ
1: บ
0: ั
1: ว
0: ยื่นกระเป๋
1: า
0: ให้ภูผาหลังจากนี้เมื่อยืนของเสร็จแล้วนะคะช้างน้อย
1: ช
0: ้
1: างน
0: ้
1: อย
0: โบกหู
1: ให
0: ้
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผาโบกมือ ให้
1: ช้างน
0: ้
1: อย
0: ช้างน้อย
1: เด
0: ิน
1: เข้า
0: โรงเรีย
1: น
0: ลูกช้างโอ้โหช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนไปแล้วค่ะต่อไป
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: เดินต่อไป
1: ที
0: ่
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ของภู
1: ผา
0: ไปเรียน
1: ไปเร
0: ีย
1: นหน
0: ัง
1: สือ
0: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองก่อนค่ะตอนนี้ถึงโรงเรียนหรือยังลูก
1: ถึง

0: สรุปว่าใบบกใบบัวแล้วภูผาเนี่ยเขาไปโรงเรียนเดียวกันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่ใบบกใบบัวไปโรงเรียนอะไรโรงเรียนของลูกช้างส่วนภูผาเขาไปไหนคะเป็นโรงเรียนของภูผาแล้วภูผาเขาไปเรียนอะไรนะไปเรียนหนังสือนั่นเองมาดูกันต่อเลยตอนนี้ขอให้ทุกคนนำหนังสือภาษาภาษีเก็บลงใต้โต๊ะค่ะแล้วฟังคำชี้แจงให้ดีเลยว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้กิจกรรมของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้ฟังคำชี้แจงก่อนค่ะในการทำใบงานที่10เรื่องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านหลังจากนั้นเมื่อฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่10ได้เลยค่ะต่อไปคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูนะคะรบกวนให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่10ค่ะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะจะได้เวลาการทำกิจกรรมคุณครูใบพายและคุณครูปลายทางก็จะให้นักคำแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคลค่ะขอให้เด็กๆทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปใบงานที่10เลยเรื่องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านมีลักษณะแบบนี้ใครเจอแล้วบ้างเอ่ยใบงานที่10ใบงานที่10นะคะจะอยู่ในหน้า142มีเลข1เลข4และเลข2นั่นเองถูกต้องค่ะลูกใครเปิดเจอแล้วอย่าลืมเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเตรียมดินสอยางลบให้เรียบร้อยเลย
2: ดินสอตอนที่ทำเมื่อวาน
0: ถึงนิดนึงเปิดไปอีกลูกไปค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอหรือยังเอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากแค่เปิดให้เพื่อนด้วยเปิดเยอะๆเลยไปอีกนี่ไงนั่งดีๆค่ะลูกเดี๋ยวครูเลื่อนเก้าอี้ให้นะคะโอ้โหกลุ่มที่4เจอแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะยังเลยมีคนลืมเปิด
3: เขาเปิดแล้วแต่เขาป
0: ิ
3: ด
0: ค่ะ
3: รีบปั๊มคือ เปิด
0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือตอนนี้ไม่มีใครจับดินสอแล้วสำรวจเพื่อนๆในกลุ่มมีใครแอบจับดินสอบ้างเอ่ยไม่มีแล้วนะคะอ่ะหันไปทางซ้ายไปทางขวาหันมาหาคุณครูแล้วยิ้มหวานๆเลยค่ะอ่ะมาดูดีๆใบงานที่10คุณครูจะให้ตอบคำถามจากเรื่องไปโรงเรียนตอบอย่างไรเด็กๆดูคุณครูให้ข้อความมากี่ข้อเนี่ย1 2 3 4 5 6กี่ข้อคะ
4: 6
0: ข้อแล้วก็เห็นไหมมีบรรทัดที่เว้นว่างอยู่เห็นไหมลูกแล้วเอาอะไรมาเติมเอ่ย
5: เอาม
0: ีคำสั้นๆด้านบนค่ะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมให้เด็กๆเลือกมาเติมได้เลยดูตัวอย่างในข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าใบโบกยื่นจุดๆๆให้ภูผายื่นอะไรเอ่ยกระเป๋าหรือว่าปิ่นโตใครคิดว่าใบโบกยื่นกระเป๋าบ้างใครคิดว่าใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาเอามือลงค่ะแล้วข้อนี้ลองดูเลยยื่นอะไรเอ่ยปิ่นโตถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นปิ่นโตก็เขียนคำว่าใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาถ้าหากข้อความไหนคำไหนที่หนูเนี่ยเขียนไปแล้วให้ทำอย่างไรลูกให้วงกลมเลยว่านี่คำนี้วงกลมเลยค่ะได้เลือกไปแล้วนั่นเองต่อไปดูข้อที่2

0: ข้อที่2ให้เด็กๆทำเองค่ะมาดูกันก่อนเขาเขียนว่าอะไรใบบัวยื่นจุดๆให้ภูผาย ื่
1: นก
0: ับ
1: ฟ้าย
0: ื่นอะไรนะให้ตอบเองต่อไปมีคำว่าโบกมือกับโบกหูเด็กๆดูดีๆนะคะข้อที่3เขาบอกว่าช้างน้อยจุดๆให้ภูผาโบกมือหรือว่าโบกหูเอ่ยแล้วภูผาจุดๆให้ช้างน้อยโบกมือหรือโบกหูคะต่อไปข้อที่5กับ6นะคะมีตัวเลือกคือคำว่าลูกช้างกับหนังสือช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนจุดๆเข้าโรงเรียนอะไรเอ่ยแล้วภูผาไปเรียนจุดๆที่โรงเรียนของภูผาภูผาไปเรียนอะไรนะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมจะทำงานแล้วให้ทุกคนลงมือทำของตัวเองให้เรียบร้อยเลยลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะใครมีข้อสงสัยตรงไหนให้ยกมือ

0: เอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเอ๊ะกลุ่มไหนน่าเก็บของใต้ตามที่คุณครูกำหนดเวลาด้วยปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะเก็บของเสร็จแล้วหมายถึงว่าอะไรเอ่ยเก็บของทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วก็นั่งตัวตรงไม่ลื้อของใต้โต๊ะแล้วนะคะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะที่เด็กๆทำไปอยากรู้ไหมเอ่ยว่าถูกต้องไหมถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะมาดูข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่าใบโบกยื่นจุดๆให้ภูผามี2คําให้เลือกคือคําว่าก
1: ระเป
0: ๋ากับคําว่าใบโบกยื่นอะไรให้ภูผาย ื่นปิ่นโตปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่2ใบบัวยื่นจุดๆให้ภูผายื่นอะไรคะยื่นกระเป๋านั่นเองปรบมือให้ตัวเองเลยไปกันต่อเลยข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าช้างน้อยจุดๆให้ภูผาแล้วมีคำด้านบนมาให้เลือก2คำคำว่าโบกมือกับโบกหูช้างน้อยเขาโบกมือหรือโบกหูลูกช้างน้อยโบกหูนั่นเองใครถูกบ้างทำไมช้างน้อยโบกมือไม่ได้เอ่ยไม่ได้มีมือเขามีอะไรนะมีงวงค่ะแล้วภูผาละภูผาจุดๆให้ช้างน้อย
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: โบกโบกมือทำอย่างไรนะโบกมือแบบนี้เลยคำว่าโบกมือใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากเลยเหลืออีกกี่ข้อแล้ว2ข้อแล้วมาดูกันต่อเลยข้อที่5เอ๊ะใครจะถูกบ้างเอ่ยข้อที่5เขาบอกว่าช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนจุดๆโรงเรียนอะไรมี2คำมาให้เลือกคำว่าลูกช้างกับคำว่าคำว่าหนังสือมีคำว่าลูกช้างกับคำว่าหนังสือช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียน
1: ลูกช้าง
0: เดินเข้าโรงเรียนมาดูกันเลยค่ะปิ้งโรงเรียนลูกช้างปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเอ๊ะใครจะถูกบ้างข้อสุดท้ายเขาบอกว่าภูผาไปเรียนจุดๆที่โรงเรียนของภูผาเรียนอะไรลูก
1: หนังสือ
0: เรียนหนังสือเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเอง

0: เก่งมากทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆปลายทางนะคะทำได้ไหมเอ่ย
1: ทำได
0: ้ได้เหมือนกันนะคะง่ายไหม
1: ได้
0: หรือว่ายากเอ่ย
1: ได
0: ้ใครทำได้ขอหัวใจใครทำได้ขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะถ้าหากเด็กๆได้ฝึกฝนฝึกอ่านฝึกเขียนทุกวันเด็กๆจะคล่องขึ้นนั่นเองถ้าหากใครยังทำไม่คล่องไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ฝึกฝนให้บ่อยๆนะคะเราจะเก่งขึ้นนะคะมาดูกันต่อเลยเมื่อทำแบบฝึกหัดไปแล้วก็ต้องมีคำถามนั่นเองคำถามในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณครูจะถามว่าปิ่นโตและกระเป๋าเป็นของใครคะปิ่นโตและกระเป๋าเป็นของใครคะเป็นของภูผาถูกต้องค่ะเอ๊ะแล้วไม่ใช่ของลูกช้างหรอ
1: ไม
0: ่ใช่ลูกช้างต้องใช้กระเป๋าไหมเวลาไปเรียนไม่ต้องแล้วลูกช้างต้องกินข้าวในปิ่นโตหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ต้องนั่นเองแสดงว่าปิ่นโตกับกระเป๋าเป็นของใครนะของภูผาแล้วยังมีคำถามต่อไปนี่เลยค่ะเจ้าของกระเป๋าและปิ่นโตนะคะคำถามต่อไปเขาถามว่าใบโบกใบบัวเป็นช้างที่มีน้ำใจอย่างไรเขาเป็นช้างที่มีน้ำใจไหมเขาถืออะไรบ้าง
1: ป
0: ิ่นโตกับกระเป๋าให้ใครให้ภูผาแสดงว่าเขามีน้ำใจไห
1: ม
0: มีน้ำใจนั่นเองแล้วเด็กๆมีน้ำใจกับเพื่อนๆไหมเอ่ยมีใครเคยแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนบ้างหรือว่าใครเคยมีน้ำใจช่วยคุณครูถือของบ้างมีไหมโอ้โหมีเหมือนกันอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะปรบมือให้เด็กดีเลยไปกันต่อมีหนึ่งคำถามตั้งใจฟังดีๆเลยเขาถามว่าเมื่อช้างน้อยโบกหูให้ภูผาแล้วภูผาทำอย่างไรคะภูผาทำอย่างไรคะเพื่อเป็นการบอกลาว่าจะไปโรงเรียนแล้วนั่นเองแล้วถ้าเด็กๆ เจอคุณครูล่ะคะต้องทำอย่างไร
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีสวัสดีเป็นการทักทายแล้วเวลาพ่อกับแม่มาส่งผู้ปกครองมาส่งเด็กๆลาคุณพ่อคุณแม่อย่างไร
1: สว
0: ัสดีนั่นเองแต่ใบโบกใบบัวกับภูผาเขาเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันก็เลยมีการโบกมือแล้วก็โบกหูให้กันนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยเอาละค่ะคำถามข้อสุดท้ายฟังดีๆคำถามข้อสุดท้ายเขาถามว่าใบโบกใบบัวและภูผาเรียนโรงเรียนเดียวกันหรือไม่
1: ไม
0: ่โอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยแล้วใบโบกใบบัวเขาเรียนที่ไหนคะโรงเรียนลูกช้างนั่นเองเป็นโรงเรียนของช้างนะคะส่วนภูผาเขาเรียนที่ไหนลูกโรงเรียนเหมือนโรงเรียนของเราไหมเหมือนเลยเป็นโรงเรียนที่ภูผาเนี่ยเขาเรียนแล้วเขาไปเรียนอะไรเรียนหนังสือมีวิชาต่างๆเหมือนเราเลยไหมคะเหมือนกันเลยนะคะมีเหมือนกันเลยมาดูกันต่อเลยค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูก
1: ไปโรงเร
0: ียน2มาดูกันเลยวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ภูผาเขาพาใบโบกใบบัวเดินไปโรงเรียนลูกช้างภูผาเขาไปส่งใบโบกใบบัวก่อนไหมไปส่งก่อนหลังจากนั้นภูผาเขาไปไหนไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนของภูผานะคะเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือต่อไปมาดูค่ะใบโบกใบบัวเป็นช้างที่ดีไหมเขามีน้ำใจไหมมีน้ำใจมากๆเลยเขาช่วยภูผาหิ้วอะไรบ้างหิ้วปิ่นโตกับหิ้วกระเป๋านั่นเองถือเป็นช้างที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วภูผาเขาน่ารักไหมลูก
1: น
0: ่ารักเพราะภูผาเขาเดินไปส่งใบโบกใบบัวก่อนแล้วก็ถึงจะไปโรงเรียนของตัวเองนะคะมาดูกันต่อเลยครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องเจ้าเนื้อละมุนค่ะเจ้าเนื้อละมุนคืออะไรเอ่ยอยากรู้ไหม
1: อ
0: ยากรู้ต้องติดตามดีๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องมาดูเลยมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่1ค่ะเรื่องคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย วันนี้ภูผาใบโบกใบบัวเขาไปโรงเรียนแล้วเราไปโรงเรียนไหม
1: ไป
0: เหมือนกันแล้วเรามาโรงเรียนเพื่ออะไรลูกเพื่อเรียนหนังสือแล้ววันนี้ใครตั้งใจเรียนบ้างใครตั้งใจเรียนขอหัวใจดวงเล็กๆดวงโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งดวงโตๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะสำหรับเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วอย่าลืมค่ะสำคัญมากเลยกลับไปฝึกทบทวนการอ่านและเขียนของเราถ้าหากเราทบทวนบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: จ
0: ำได้อ่านหนังสือได้ไหม
1: ได
0: ้เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยค่ะการฝึกฝนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนควรทำความ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถนาจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์ที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก่งแก้วคุณปู่ครับไม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวง

0: ก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอ

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือรวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก

0: ัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรเอ่ยลูกโอ้โหเพื่อนปลายทางเสียงดังมากเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะและก็สถานที่นักเรียนคิดว่าปัจจุบันตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่แล้วลูก
1: 7 ขวบ
0: นักเรียนเลือกเสื้อผ้าใส่เองแล้วหรือยัง
1: เล
0: ือกแล้วเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วนักเรียนเลือกได้เหมาะสมไหมคิดว่าทุกวันนี้เราเลือกเสื้อผ้าได้เหมาะสมไหมคะลูกโอ้โหเสียงดังอีกแล้วคุณครูอยากจะรู้ว่าทำไมวันนี้นักเรียนถึงใส่ชุดนี้มาโรงเรียนคะ
1: เพราะเป็นว
0: ันศุกร์แล้วเพราะเป็นวันศุกร์เราถึงใส่ชุดนี้เหรอคะลูกเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าวันนี้จะต้องเรียนพละเราเลยใส่ชุดพละมาให้เหมาะสมกับวิชาที่ทำไมลูกที่เราเรียนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดวิชาพละเราใส่กระโปรงเป็นไงลูกผู้หญิงเป็นไงลูกถ้าเราใส่กระโปรงเราจะออกกำลังกายยืดร่างกายได้ดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีแล้วก็อาจจะโปด้วยฉะนั้นเลยต้องสวมชุด
1: พละ
0: นะคะเพื่อให้เรานั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อเราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้นะคะนั่นก็คือสามารถยกตัวอย่างการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะและก็สถานที่ได้นะคะ2นะคะสามารถแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับฤดูกาลและก็สถานที่ได้ด้วยค่ะสุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สถานที่นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะโดยให้สังเกตจากผ้าสังเกตเราใช้อะไรสังเกตคะใช้ตาปากเราทำไมลูกจุ๊บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งบอกคำตอบนั้นกับเพื่อนนะคะสำหรับเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันนะคะรอให้คุณครูเขาให้โอกาสตอบก่อนนะคะแล้วเด็กๆค่อยตอบนะคะเพื่อนต้นทางก็เหมือนกันนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะไปถามนะคะดูนะชุดนี้คำถามมีว่านักเรียนจะเลือกใส่เสื้อแบบนี้นะคะเมื่อไรเพราะอะไรอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนจะเลือกใส่นะคะเสื้อแบบนี้เมื่อไรเพราะอะไรสังเกตอย่างเดียวพอทุกคนทราบไหมคะถ้าทุกคนทราบงั้นคุณครูจะไป

0: หาค่ะ
1: เอาไว้ใส่ตอนฝนตกค่ะ
2: เอาไว้ใส่ตอนฝนตกทุกคนคำตอบเดียวกันไหมคะ
3: เด
2: ีย
3: วก
2: ัน เดียวกันไหมคะ
3: เด
2: ีย
3: วกัน
2: โอ้โหเพื่อนเราเก่งมากแล้วทุกๆคนก็เก่งมากด้วยทำไมต้องใส่ตอนฝนตกด้วยอะคะชุดแบบนี
4: ้
2: โอ้เพราะว่าเดี๋ยวเราตัวเปียกแล้วชุดแบบนี้เขาทำด้วยอะไรคะลูก
4: ทำด
2: ้
4: วยพลาสติ
2: กนะคะโอ้โหเก่งจริงๆเลยนี่ป.1เหรอนี่นึกว่าอยู่ป.6นะเนี่ยเก่งขนาดนี้เอ้าทีนี้บ้างไม่ได้แน่ๆเลยประเทศไทยค่ะที่เราอยู่นะตอนนี้คือประเทศไทยนะลูกมีกี่ฤดูกาลและมีฤดูอะไรบ้าง
5: 2ฤด
6: ู
5: กาล
6: 2
7: 3ฤดู
6: 3
2: โอ้โหเดี๋ยวมีตั้งแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะมีเพื่อนบอกว่ามี2ฤดูกาลมี3ฤดูกาลมีใครมี4มั้ยคะลูกไม่มีตอนนี้มี2ฤดูกาลกับ3ฤดูกาล2ฤดูกาลมีฤดูกาลอะไรบ้างลูก
8: หนาวกับร้อน
2: มีหนาวกับร้อนนะคะและ3ฤดูล่ะคะไหนใครตอบ3ฤดูอ้าว3ฤดู3ฤดูกาลมีฤดูอะไรบ้างคะลูก
1: มีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนค่ะ
2: น่ารักมากเลยค่ะเอามี4แล้วเหรอคะมีอะไรอีกคะลูก
9: ม
2: ี
9: ฤดูใบไม้ผลิ
2: โอ้มีฤดูใบไม้ผลิอีกนะเอามีใครมี5มั้ยลูกเอามีฤดูอะไรอีกคะลูกฤดูอะไรนะคะฤดูลมแรง6มีมั้ยคะโอ้โหตอนนี้เพื่อนปลายทางเราหยุดตอบไปที่กี่ฤดูรู้ไหมลูกเพื่อนปลายทางเราตอบถูกด้วยนะคะมีอยู่แค่3ฤดูกาลค่ะมีฤดูหนาวฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนซึ่งฤดูหนาวของประเทศไทยนะคะแล้วเราก็อยู่จังหวัดประจวบด้วยเราก็จะมีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะนานไหมลูกไม่ค่อยนานนะคะก็อาจจะประมาณสัก1เดือนหรืออาจจะไม่ถึงนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ครูมีอายุมาถึงขนาดนี้นะคะใส่ไม่เกิน10วันเลยลูกฉะนั้นเมื่อหนาวเมื่อไหร่นะคะเราต้องรีบเอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะเพราะว่าไม่เช่นนั้นทำไมลูกใน1ปีเราจะทำไมคะแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะแล้วก็ฤดูฝนเอ๊ะช่วงนี้หรือเปล่าใช่แล้วในฤดูฝนสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมามีอะไรบ้างคะลูก
10: เ
2: สื้อกันฝนแล้วก็อะไรคะลมนะคะเยี่ยมมากค่ะฤดูร้อนล่ะต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมครีมกันแดดแล้วก็เตรียมน้ำเยอะๆด้วยนะคะเอามาดูที่ฤดูหนาวก่อนค่ะเวลาฤดูหนาวเราจะแต่งกายกันยังไงคะเด็กๆใส่เสื้อกันหนาวนะคะแต่ว่าในรูปภาพของคุณครูเขามีหมวกด้วยมีผ้าพันคอด้วยแสดงว่าอากาศเขาทำไมลูกหนาวมากนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปเที่ยวตามภาคเหนือนะคะอุณหภูมิเขาจะต่ำลงเราก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือผ้าพันคอนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นนะคะในฤดูหนาวนะคะเราควรสวมเสื้อผ้านะคะที่มีเนื้อหนาค่ะเพื่อปกปิดร่างกายได้มิดชิดนะคะนี่เห็นไหมคะจากภาพเอ๊ะวันนี้ครูก็สังเกตเห็นเพื่อนเราหลายคนสวมเสื้อกันหนาวมาในเขาออกมา1คนค่ะลูกจริงๆแล้วช่วงนี้อยู่ในฤดูฝนแต่ทำไมหนูสวมเสื้อกันหนาวคะลูกเพราะว่า
11: หนาวค่ะ
2: เพราะว่าเราอยู่ในห้องปรับอากาศนะคะมีอุณหภูมิที่ทำไมลูกค่อนข้างเย็นนะคะซึ่งเด็กบางคนหรือผู้ใหญ่บางคนก็เช่นกันค่ะคือไม่ชอบอากาศเย็นก็สามารถที่จะสวมเสื้อกันหนาวนะคะหรือสวมเสื้อแขนยาวอีกทับหนึ่งนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นขึ้นเป็นการดูแลร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ

0: เยี่ยมมากเลยค่ะ
1: เห็นไหมคะคือในห้องนี้เป็นห้องปรับอากาศซึ่งบางคนถ้ารู้สึกว่าทำไมลูกตัวเองนั้นทนอุณหภูมิที่เย็นไม่ได้ก็สามารถที่จะหาเสื้อผ้ามาใส่เพิ่มเติมได้นะคะหรือบางคนถ้าไม่มีเสื้อกันหนาวนักเรียนอาจจะสวมเสื้อยืดนะคะไว้ข้างในอีกทับหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะเอ๊ะคุณครูจะถามว่าในฤดูหนาวเราควรสวมเสื้อแบบทางด้านขวามือคุณครูนี่ภาพนี้ภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะใครบอกภาพที่หนึ่งยกมือขึ้นภาพที่หนึ่งถูกหรือผิดเอาทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าชุดที่หนึ่งถูกหรือผิดนะคะเน่ถูกด้วยงั้นภาพที่สองนี้ก็ทำไมลูกผิดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะในฤดูฝนเราต้องแต่งกายยังไงคะฤดูฝน
2: ใส่เส
1: ื้
2: อก
1: ัน
2: ฝน
1: ใส่เสื้อกันฝนแต่เราจะใส่เสื้อกันฝนตลอดเวลาไหม
2: ไม
1: ่นะคะเวลาฤดูฝนนะคะเราต้องเลือกเสื้อผ้านะคะที่ค่อนข้างหนานะคะแล้วก็เตรียมเสื้อกันฝนนะคะหรือกางร่มนะคะนี่ทำไมต้องใส่เสื้อค่อนข้างหนาด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าเราใส่เสื้อบางแล้วเราเปียกฝนเป็นยังไงลูก
2: ไม่สบาย
1: พอเสื้อบางปุ๊บพอเราเปียกฝนเสื้อมันก็จะแนบเนื้อกับร่างกายของเรามันก็จะดูไม่ทำไมลูกไม่สุภาพแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อหนามันก็ทำไมคะลูกจะได้ไม่เห็นรูปร่างของเรามากนะและทางที่ดีถ้าเป็นเสื้อสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีน้ำเงินก็จะดียิ่งขึ้นนะคะเอาทีนี้ค่ะในฤดูฝนนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมีเสื้อกันฝนหรือลมด้วยนะคะเอาคุณครูก็มีให้ดูค่ะเสื้อกันฝนนี่อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เดี๋ยวนี้นิยมขายคือตัวละลูก20บาทก็ได้นะคะหรือจะซื้อแบบนี้ก็ได้เอาไว้ใส่ได้นานๆนะคะขอผู้หญิง1คนค่ะลูกมาสวมให้เพื่อนดูหน่อยสวมเป็นไหมลูกจริงหรือเปล่าสวมเป็นไหนสวมให้ดูหน่อยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นค้างคาวนะลูกเอาช่วยเอ๊ะหน้าอยู่ไหนเอ่ยหน้าอยู่นี่มาแล้วนี่เห็นไหมคะแคทออกมาได้ไหมนี่แคทออกมาได้การที่เราสวมเสื้อกันฝนแบบนี้นะคะสิ่งที่มันจะกันได้คือ1ร่างกายของเราไม่ให้เราเปียกฝนและถ้าเกิดเรามีกระเป๋านักเรียนด้วยทำไมลูกกระเป๋านักเรียนของเราที่อยู่ด้านในก็จะไม่เปียกฝนด้วยนะคะอ้าวเก่งมากค่ะถอดเองได้ไหมคุณครูช่วยนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์แบบนี้นะคะมาแล้วก็พับใส่กระเป๋าทำไมลูกให้เรียบร้อยนะคะพอฝนตกเมื่อไหร่เราก็หยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีเลยนะลูกนะหรืออาจจะทำไมลูกเตรียมร่มพับมาก็ได้ใช่ไหมคะเตรียมร่มพับมาไว้ในกระเป๋าถ้าฝนตกเราก็สามารถที่ทำไมลูกหยิบร่มขึ้นมากางนะคะเอ๊ะหนอกางร่มแบบนี้นะคะอุ๊ยตอนนี้ฝนตกแล้วฟ้าร้องด้วยนะคะดีนะที่คุณครูมีร่มไม่เปียกด้วยดีจังเลยท่านครูไม่เตรียมร่มมาป่านี้ครูคงเปียกหน้าดูเลยเอ้าไปกันต่อดีกว่าอุ๊ยฝนหยุดแล้วค่ะฝนหยุดแล้วเราก็ทำไมลูกพับเก็บได้เลยไหมฝนหยุดแล้วนักเรียนต้องสะบัดร่มแล้วก็ทำไมลูกนำร่มนั้นไปผึ่งให้แห้งก่อนแล้วค่อยพับเก็บนะคะตอนนี้เราผึ่งร่มให้แห้งก่อนนะลูกเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราค่อยพับเก็บค่ะนี่ฤดูฝนใช่ไหมคะ

0: บางคนพอเห็นฝนแล้วทำไมลูกไปวิ่งเล่นมีไหมลูกไม่มีทำไมไม่มีเบาจังเลยมีไหมลูก
1: ไม่ม
0: ีเก่งจังเลยคุณครูเห็นฝนคุณยังอยากไปเล่นเลยถ้าเล่นฝนเล่นได้ไหม
1: ไม่
0: ได้ไม่ได้เพราะว่าเราจะทำไมลูก
1: ไม
0: ่สบายแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนนะลูกนะทีนี้จะถามว่าชุดไหนใส่ในฤดูฝนชุดที่หนึ่งถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ชุดที่หนึ่งถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ไปดูเฉลยกันค่ะเอเก่งจังเลยแสดงว่าชุดที่สองต้อง
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกโอ้โหต่อไปดีกว่าฤดูร้อนอันนี้ง่ายแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอแต่ฤดูนี้ใช่ไหมลูกฤดูร้อนช่วงเด็กๆปิดเทอมนึกถึงตอนปิดเทอมสิคะช่วงเมษานักเรียนแต่งกายยังไงอยู่บ้านคะลูกใส่เสื้อยืดธรรมดาเพราะว่าร้อนใช่ไหมก็แต่งกายสบายๆใช่ไหมคะอ้าวมาดูฤดูร้อนนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะควรเป็นเสื้อผ้าที่มีเนื้อบางค่ะเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนะคะบางคนอาจจะใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นอยู่บ้านก็ได้แต่ถ้าเมื่อออกไปนอกบ้านควรจะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะลูกนะนี่ฤดูร้อนค่ะโอ้โหเหงื่อออกซิกๆเลยนะแต่งตัวตามสบายได้เลยแต่ต้องระวังด้วยนะอย่าให้เห็นรูปร่างร่างกายของเรามากเกินไปนะคะทีนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้ว2ฤดูมีใครตอบผิดไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเลยงั้นฤดูที่3ก็ต้องไม่ผิดค่ะภาพที่1เหมาะสมกับฤดูร้อนไหมคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมมั้ยคะ
1: เหมาะสม
0: ดูซิจะถูกหรือผิดอ่ะเก่งจังเลยแล้วภาพที่2ก็ต้อง
1: ผ
0: ิดนะคะเก่งมากๆค่ะเอาทีนี้นะคะการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับโอกาสแล้วก็สถานที่บ้างเวลาอยู่บ้านเด็กๆก็ตอบได้ว่าทำไมลูกใส่เสื้อยืดธรรมดาใส่กางเกงอยู่บ้านใช่ไหมลูกก็คือสวมใส่ตามสบายนะคะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสามารถจะลุกจะเดินจะนั่งนั้นได้สบายมีใครใส่ชุดไทยอยู่บ้านมีไหมคะลูก
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีนะคะอ้าวเวลาเราอยู่บ้านเห็นไหมคะบางคนเห็นไหมอยู่บ้านแบบนี้เลยอยู่กับพี่กับน้องสวมใส่สบายแต่แบบนี้จะออกไปนอกบ้านได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะลูกนะแล้วเวลาไปโรงเรียนล่ะคะเด็กๆแต่งกายยังไงคะลูก
2: ช
0: ุ
2: ดน
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: น
0: ใส่อะไรนะ
2: ชุดนักเรียน
0: ชุดนักเรียนของเรามีชุดอะไรบ้าง
2: ช
0: ุ
2: ดพละ
0: ชุดพละเอาใหม่พอพูดกันหลายๆคนครูฟังไม่ได้ยินเปลี่ยนใหม่บ้างขอเป็นลายบุคคลมีชุดอะไรบ้างคะ
3: ชุดลูกเสือ
0: ชุดลูกเสือครับแล้วชุดอะไรครับ
3: ชุดพละครับ
0: แล้วก
3: ็ชุดนักเรียนครับ
0: โอ้โหครบยังลูก
1: ยัง
0: ยังไม่ครบผู้หญิงบอกยังไม่ครบหนูยังไม่ได้ใส่ชุดอะไรลูก
3: ชุดยูวะค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากค่ะมีชุดยูวะด้วยนะคะถ้าเรามาโรงเรียนเราก็แต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะก็คือเป็นชุดนักเรียนเป็นชุดยูวะหรือชุดลูกเสือแล้วก็เป็นชุดพละนะคะนี่ค่ะแต่งกายไปโรงเรียนไหมคะแต่งกายให้ถูกระเบียบด้วยไม่ว่าจะเป็นถุงเท้ารองเท้าแล้วก็เลือกทรงผมด้วยนะคะอ้าวทีนี้เวลาเราออกไปนอกบ้านบ้างเวลาเราออกไปนอกบ้านเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นพาเราไปที่ไหนนะคะแล้วเราก็ทำไมเลือกสวมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานที่ถ้าเราไปวัดนะคะเราก็ควรสวมใส่เสื้อผ้านั้นที่เรียบร้อยผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะใส่กางเกงขาสั้นนะคะหรือเสื้อแขนกุดนะคะถ้าเราไปเล่นกีฬาเราก็สามารถที่จะสวมชุดกีฬาได้เลยเพื่อความคล่องตัวในการเล่นกีฬานะคะเอาไปดูค่ะนี่ชุดไปวัดได้ไหมลูกแบบนี
1: ้
0: ได้นะคะไปเล่นกีฬา

0: แล้วเวลาไปเล่นกีฬานักเรียนก็ต้องดูด้วยว่ากีฬาที่เราเล่นนั้นควรสวมเสื้อผ้าหรือแต่งกายยังไงถ้านักเรียนไปเตะบอลนักเรียนก็ควรที่จะสวมรองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยไม่ควรที่จะใช้รองเท้าแตะนะคะเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองด้วยนะคะอ้าวคราวที่แล้วคุณครูให้เด็กๆเตรียมเสื้อผ้ามาใช่ไหมคะจะแบ่งเสื้อผ้านะคะเป็น3กลุ่มแบบนี้ดูซิมีการแต่งกายอยู่บ้านแต่งกายไปโรงเรียนแล้วก็แต่งกายไปนอกบ้านคุณครูจะให้เวลา5นาทีนี่แต่งกายเสร็จไหมคะลูก
1: เสร็จ
0: ไหมคะ
1: เสร็จ
0: อ้าวใครที่นำเสื้อผ้ามาให้นักเรียนนั้นหยิบเสื้อผ้าของตนเองนะคะแล้วสวมทับทางด้านหลังห้องเลยค่ะแล้วเดี๋ยวออกมาโชว์หน้าห้องนี้นะคะไปเลยค่ะลูกเชิญเลยค่ะทางด้านหลังห้องเลยค่ะลูกส่วนคนที่ไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรค่ะลูกเพราะว่าคุณครูมีกลุ่มที่สองให้นั่นก็คืออะไรคือแต่งกายไปโรงเรียนตอนนี้คุณครูจะไปดูความเรียบร้อยของเพื่อนๆนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนเราก็ไปแอบแต่งตัวกันมาแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆเห็นยังคะว่าเพื่อนเราใส่ชุดอะไรกันบ้างใส่ชุดอะไรกันบ้างคะลูกมีชุดอยู่บ้านแล้วชุดอะไรอีกชุดบอลแล้วชุดอะไรคะมีชุดนักเรียนด้วยแล้วชุดอะไรอีกคะมีชุดไทยอ้าวทีนี้กลุ่มที่หนึ่งค่ะใครคิดว่าตัวเองนั้นแต่งกายแบบอยู่บ้านก้าวออกมา19ก้าวออกมา19ค่ะแต่งกายแบบอยู่บ้านเพื่อนๆช่วยกันตรวจนะคะว่าถูกหรือผิดถูกไหมคะถูกแล้ว1คนมีใครอีกไหมคะลูกเรียกเพื่อนคนไหนออกมาอีกไหมเรียกไหมคะคนไหนอีกคะลูกหนูคิดว่าคนไหนแต่งกายแบบอยู่บ้านอีกคะพูดชื่อเพื่อนเลย
2: แก
0: ้มอ้าวแก้มเดินมา19แล้วใครอีกคะ
2: นาวาน
0: าวาเดินมาอีก19ค่ะ
3: ใ
0: ครอีกคะ
3: ม
0: ีใครนะ
3: มาวิน
0: ไหนใครคือมาวินอ้าวเดินมาอีก19หมดยังหมดยังคะยังไม่หมดแล้วใครอีกอ่ะลูกเดี๋ยวคุณครูสัมภาษณ์เจ้าตัวบ้างว่าชุดที่เขาใส่เขาเตรียมมาเพื่อใส่ไปไหนนะคะหนูเตรียมชุดนี้ใส่ไปไหนคะลูก
4: อยู่บ้าน
0: อยู่บ้านแล้วหนูล่ะคะ
4: อยู่บ้านไปวัด
0: ไปวัดไปวัดแบบนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถแต่งกายแบบนี้อยู่บ้านได้นะลูกนะส่วนหนูล่ะคะลูก
5: อยู่บ้านครับ
0: โอ้โหอ้าวเดินก้าวมาด้านหน้าเลยค่ะลูกมามาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกนะคะการแต่งกายแบบนี้นะคะก็คือแต่งกายเพื่อที่จะอยู่บ้านนะคะอาจจะไปนอกบ้านได้ไปตลาดได้นะคะหรือทำไมลูกไปสวนสาธารณะใกล้บ้านเนี่ยยังได้อยู่นะคะเอาปรบมือให้เพื่อนๆของเราหน่อยค่ะอ้าวไปเลยค่ะเดี๋ยวนั่งเรียนชุดนี้ก่อนเลยนะลูกนะต่อไปค่ะแต่งกายไปโรงเรียนค่ะเอาไปโรงเรียนกันเอายอมไปโรงเรียนเหรอคะแบบนี้แต่งกายไปโรงเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะวันนี้แต่งกายไปโรงเรียนนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแบบนี้เราเรียกว่าชุดอะไรคะลูก
6: ช
0: ุ
6: ด
0: อะไรคะลูก
6: ช
0: ุ
6: ด
0: อะไรนะคะ
6: ชุดพารา
0: ชุดอะไรคะลูก
6: ชุดพละค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะเห็นคะนี่คือชุดพละของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะก็จะเป็นเสื้อโปโลแล้วก็กางเกงวอร์มแบบนี้นะคะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปค่ะโอ้โหแบ่งยากจังเลยกลุ่มที่3นี้เอาเถอะมาทางด้านนี้ค่ะกลุ่มที่3นี้หลากหลายมากเอาคนแรกก่อนค่ะคนนี้แต่งกายไปไหนครับลูก
7: เล่นกีฬาครับ
0: เล่นกีฬาครับเหรอครับเล่นกีฬาอะไรครับแบบนี้ชุดแบบ
7: ฟุตบอลครับ
0: อือแบบนี้เล่นฟุตบอลได้ไหมลูกได้นะคะหรือว่าจะไปวิ่งออกกำลังกายค่ะ

0: คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะลูกนะเก่งมากครับต่อไปใส่ชุดแบบนี้ไปไหนครับ
1: อยู่บ้าน
0: อยู่บ้านเขาไปกันหมดแล้วอะลูกหนูยังอยู่อีกเหรอไปไหนดีครับแบบนี้ไปเที่ยวได้นะคะหรือไปวัดก็ได้นะคะสุภาพนะลูกนะไปวัดนะลูกนะไปวัดกับคุณนกไหมถ้าไปวัดหันไปดูเพื่อนค่ะจะพาใครไปวัดกับเราดีเอามาเร็วไปวัดด้วยกันนะคะชุดแบบนี้สามารถใส่ไปวัดได้เรียบร้อยเลยผู้ใหญ่เห็นใครเห็นก็ทำไมลูกชื่นชมค่ะว่าทำไมคะลูกแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักนะคะเอาเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปค่ะเหลือ2คนแล้วแตกต่างกันไหม
2: แตกต่าง
0: คนไหนก่อนดีคะ
2: เอวา
0: แบบเอวานี้ใส่ไปไหนคะลูกไปไหนคะอย่างนี้ใส่ไปไหนคะลูก
1: ไปวัด
0: ใส่ไปวัดไปทำไมคะลูกวัดถ้าชุดแบบนี้ไปงานศพนะคะเห็นไหมคะชุดสีดำนะคะใส่แบบนี้เพื่อไว้อาลัยนะคะให้กับทำไมลูกญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะลูกทำตัวเรียบร้อยมากแล้วชุดแบบนี้ล่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะชุดแบบนี้ไปไหนดีไปเที่ยวอาจจะไปงานรื่นเริงนะคะหรือไปงานเลี้ยงกับคุณพ่อคุณแม่ไปงานวันเกิดเพื่อนๆก็ได้นะคะสวยไหมเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ไปงานศพได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะทำไมลูกสีฉูดฉาดไปถ้าชุดไปงานศพจะต้องเป็นสีขาวหรือไม่ก็ต้องเป็นสีดำนะคะขอบคุณมากค่ะเด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าการแต่งกายนั้นทำไมลูกมีความสำคัญกับเรานะคะเราต้องใส่ให้ถูกกาลเทศะด้วยนะลูกนะตอนนี้ค่ะมาถึงงานของเด็กๆแล้วค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4นะคะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สถานที่ด้วยนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่4นะคะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สถานที่นะคะรูปร่างหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้ฟังคำชี้แจงของคุณครูก่อนค่ะหันหน้ามาทางนี้ค่ะลูกหันหน้ามาทางนี้ฟังคำชี้แจงก่อนนะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆทำผิดนะวันนี้ค่ะเรามีรูปทั้งหมดกี่รูปคะลูกมีรูปกี่รูป9รูปกลุ่ม2ดีมากค่ะนะคะมีรูปอยู่9รูปในรูปนั้นก็จะเป็นฤดูกาลต่างๆนะคะให้เด็กๆนั้นระบายสีวงกลมนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวให้ระบายสีฟ้าฤดูหนาวระบายสีอะไรคะภาพไหนที่เป็นเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาวนักเรียนต้องระบายสี
2: ฟ้า
0: เยี่ยมมากค่ะถ้าเป็นฤดูฝนเด็กๆต้องระบายสีเขียวนะคะถ้าเป็นฤดูฝนระบายสีอะไรคะ
2: เขียว
0: สีเขียวนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวล่ะ
2: ฟ้า
0: เก่งมากค่ะถ้าเป็นฤดูร้อนค่ะให้ระบายสีเหลืองนะคะโอ้โหจำได้ดีมากนะคะก็มีภาพค่ะภาพนี้ไหมคะดูการแต่งกายของเขามีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อไหมพรมภาพที่2ก็มีหมวกมีเสื้อไหมพรมภาพที่3มั้ยลูกเป็นเสื้อกล้ามเลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่4มั้ยลูกมีเม็ดฝนด้วยภาพที่5มีหมวกมีเสื้อแขนยาวภาพที่6มีหมวกมีเสื้อแขนยาวอีกแล้วภาพที่7โอ้โหหนาวถึงขั้นมีหิมะเลยนะภาพที่8ค่ะมีลมด้วยและภาพสุดท้ายก็มีลมนะคะเอามาทวนอีก1รอบค่ะถ้าหนาวฤดูหนาวระบายสีอะไรคะ
2: ฟ้า
0: ถ้าฤดูฝนล่ะคะ
2: เขียว
0: ฤดูร้อน
2: เหลือง
0: ถ้าได้แล้วเด็กๆไปลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เยี่ยมมากค่ะงั้นลองมาดูเฉลยกันสิว่าจะถูกกันทุกคนหรือเปล่านะคะมาดูเลยค่ะรูปภาพที่หนึ่งนี่เลยใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้น่าจะเป็นสีอะไรคะลูกสีฟ้าแสดงว่าเป็นฤดูหนาวนะคะต่อไปค่ะภาพที่สองล่ะคะภาพที่สองฤดูหนาวนะคะโอ้เก่งมากค่ะต่อไปค่ะภาพที่สามสีถูกต้องนะคะอ้าวมาแล้วค่ะมีเม็ดฝนแบบนี้ต้องระบายสีอะไรเอ่ยโอ้โหยังไม่มีใครผิดเลยต่อไปค่ะมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อแขนยาวต้องเป็นสี
1: ฟ้า
0: สีฟ้าก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนข้างๆกันแบบนี้ต้องเป็นฤดูอะไรคะฤดูหนาวคือสีโอ้โหเก่งอีกแล้วนะคะเหลือ3ภาพสุดท้ายแล้วมีหิมะด้วยต้องระบายสีสีฟ้านะคะเป็นฤดูหนาวต่อไปค่ะมีร่มแบบนี้ต้องเป็นฤดูฤดู
1: ฝน
0: ฤดูฝนสีโอ้โหสุดท้ายต่อเสียงดังฟังชัดสี
1: เขียว
0: โอ้โหแสดงว่าถูกครบทุกข้อเลยใช่หรือไม่เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากค่ะเอามาสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะสรุปบทเรียนของเรานะคะการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สถานที่นะคะจะช่วยทำให้ผู้สวมใส่นะคะดูดีนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะที่เราใส่ไปแล้วเราจะดูแลกันยังไงสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานที่5นะคะเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่ช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทั้ง

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะและในวันนี้คุณครูเคยบอกไปแล้วว่าคุณครูนั้นขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วใช่ไหมคะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ
1: ครอบคร
0: ัวถูกต้องเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวเพราะเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราอยู่ที่บ้านเราทำอะไรบ้างเรามีหน้าที่อะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวการปฏิบัติตนหมายถึงอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะ

0: การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเวลาที่เรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านหรือเปล่านั่นคือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูค่ะแล้วให้นักเรียนลองบอกสิคะว่าบุคคลในภาพนั้นมีใครบ้างแล้วเขาทำอะไรกันอยู่มีคุณพ
1: ่อ
0: คุณแม
1: ่
0: พี่ชายมีพี่ชายแล้วก็ต้องมี
1: น
0: ้องสาวเอ๊ะเขาทำอะไรกันคะเขาทำอาหารใช่ไหมคะเขาช่วยกันหรือเปล่าช่วยกันหรือเปล่าช่วยกันหรือเปล่าคะ
1: ช
0: ่
1: วย
0: ใช่แล้วนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวช่วยกันทำอาหารอยู่ค่ะเอ๊ะทำให้ใครทานคะทำให้คนในครอบครัวทานนั่นเองค่ะเห็นไหมคะลูกๆ ก็มีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำอาหารนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารไหมคะ
1: ช
0: ่
1: วย
0: ช่วยไหมคะ
1: ช
0: ่วยไหนใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารบ้างยกมือเอามือลงค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนต้องฝึกเอาไว้นะคะในเรื่องของการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวทำได้ไหมคะไข่ต้มทำได้ไหมคะไข่ดาวทำได้ไหมคะทำได้เพราะว่าเป็นอาหารง่ายๆนั่นเองค่ะคำถามเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้าน
1: ทำงานบ
0: ้
1: าน
0: ทำงานบ้านเช่นอะไรคะบีดกวาดบ้านซักผ้าทำกับข้าวล้างจานอะไรนะคะ
1: เก
0: ็
1: บบ
0: ้
1: าน
0: เก็บบ้านให้เรียบร้อยเก็บของที่รกของเล่นให้เรียบร้อยตากผ้าล้างจาน
1: ถ
0: ู
1: บ
0: ้
1: าน
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดที่นอน
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: กวาดบ้านเอามือลงนั่นก็คือหน้าที่ของเด็กๆเมื่อเวลาที่อยู่ที่บ้านต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเพื่อเป็นการลดภาระให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานมาเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่อยมากแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะเมื่อนักเรียนได้ช่วยพ่อและแม่ทำงานบ้านนักเรียนรู้สึกอย่างไรภูมิใจ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจ
1: ร
0: ัก
1: ก
0: ัน เป็นยังไงอีกเมื่อเราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเห็นคุณพ่อคุณแม่ยิ้มโอ้โหวันนี้บ้านสะอาดมากเลยลูกกวาดบ้านถูบ้านสะอาดมากเลยถูกต้องมีความสุขแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเองด้วยว่าเรานั้นช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านได้ค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟัง1เรื่องให้นักเรียนตั้งใจฟังว่ามีตัวละครใดบ้างแล้วเขาทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนไปทางพร้อมที่จะฟังหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องก๊อปจอโกหกโกหกอย่างไรเราไปดูกันเลยก๊อปเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวซึ่งครอบครัวของก๊อปมักจะชวนกันไปออกกำลังกายอยู่เสมอเด็กๆชอบออกกำลังกายไหมคะเด็กๆชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ตัวก๊อปเป็นเด็กที่ขี้เกียจชอบบ่ายเบี่ยงอยู่เสมอจนวันหนึ่งก๊อปได้โกหกพ่อกับแม่ว่าวันนี้ผมท้องเสียไม่สามารถไปออกกำลังกายกับพ่อและแม่ได้ครับพ่อและแม่ซึ่งบอกให้ก๊อปนอนพักที่บ้านแต่พอพ่อและแม่ ของก๊อฟออกไปจากบ้านก๊อฟก็ได้แอบไปกินผลไม้ดองที่อยู่ในตู้เย็นจนหมดนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: พ่อแม่ตี
0: พ่อแม่ตีเหรอคะจะเกิดอะไรขึ้นไปดูสิคะดูสิเขาทำอะไรเขาเข้าห้องน้ำแสดงว่าก๊อฟท้องเสียใช่ไหมคะหลังจากนั้นก๊อฟจึงมีอาการท้องเสียจริงๆในตอนแรกก๊อฟโกหกพ่อกับแม่ว่าอย่างไร
1: ท้องเสีย
0: ท้องเสียไปออกกำลังกายไม่ได้แล้ว

0: พ่อและแม่จึงพาก๊อฟไปส่งที่โรงพยาบาลคุณหมอได้ให้น้ำเกลือและฉีดยาให้ก๊อฟ1เข็มหลังจากนั้นก๊อฟได้สารภาพกับพ่อและแม่ว่าตอนแรกผมไม่ได้ท้องเสียจริงๆแต่ผมขี้เกียจไปออกกำลังกายครับแล้วผมก็กินผลไม้ดองในตู้เย็นจนหมดจึงทำให้ผมท้องเสียขึ้นมาจริงๆครับพ่อและแม่จึงบอกก๊อฟว่าต่อไปก๊อฟห้ามโกหกพ่อกับแม่อีกนะก๊อฟรับปากพ่อกับแม่ว่าต่อไปก๊อฟจะไม่โกหกอีกแล้วครับผมจะไปออกกำลังกายกับพ่อและแม่ทุกวันเลยครับก๊อฟเป็นเด็กยังไงคะเป็นเด็กยังไงคะเขาโกหกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาเนี่ยขี้เกียจออกกำลังกายเด็กๆ เคยโกหกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเราเป็นเด็กเราไม่ควรโกหกผู้ใหญ่ถ้าไม่อยากไปออกกำลังกายเราจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรดีบอกว่ายังไงดีคะวันนี้ผมไม่อยากไปออกกำลังกายครับวันนี้หนูไม่อยากไปออกกำลังกายค่ะให้บอกคุณพ่อคุณแม่ไปตรงๆเราไม่ต้องโกหกพอก๊อฟโกหกเกิดอะไรขึ้น
1: ท้องเสีย
0: อยู่ที่บ้านเกิดอะไรขึ้น
1: ท
0: ้องเสียจากการกินผลไม้ดองในตู้เย็นจนหมดเลยจนเกิดอาการท้องเสียจริงๆใช่ไหมคะเด็กๆไม่ควรปฏิบัติตามเหมือนก๊อฟนะคะมาดูนะคะก๊อฟปฏิบัติตนได้เหมาะสมหรือไม่
1: ไม
0: ่เพราะว่า
1: โกหกพ
0: ่
1: อแม
0: ่โกหกพ่อแม่โกหกผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะต่อไปนักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร
1: ไม
0: ่
1: โกหกพ่อแม
0: ่ไม่โกหกพ่อแม่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราไม่ควรจะโกหกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองค่ะการกระทําของก๊อฟส่งผลต่อครอบครัวอย่างไร
1: เสีย
0: เงินเพราะต้องไปโรงพยาบาลอย่างไรอีกพ่อแม่เสียใจที่โกหกต้องไปซื้อผลไม้ใหม่
1: เป
0: ลื
1: อง
0: เปลืองเงินต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมคะการกระทําของก๊อฟนะคะส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรส่งผลอย่างไรทําให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเวลาเราไม่สบายปวดท้องปวดหัวมีไข้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยดูแลเราก๊อฟก็เช่นกันเวลาที่ก๊อฟไม่สบายท้องเสียคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นห่วงนั่นเองค่ะการโกหกนะคะการโกหกไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมเลยค่ะนักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยการเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กดีหมายถึงอะไรเด็กดีของครอบครัวหมายถึงอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ื้
1: อ
0: ไม่ดื้อไม่ซน
1: ไม่โกหกพ่อแม่
0: ไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่
1: ไม
0: ่
1: ดื
0: ้
1: อ
0: ไม่ดื้อแล้วเด็กๆดื้อไหมคะ
1: ไม่ซนอ
0: ยู่บ้านซนไหมคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเชื่อฟังไหมคะเชื่อฟังใช่ไหมคะมาดูว่าเด็กดีของครอบครัวนั้นต้องเป็นอย่างไรเด็กที่บัดตนให้เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาปฏิบัติตัวให้เป็นเด็กดีจะได้เป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่นะคะคำถามนักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรนักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรนี่ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรคะนอกจากไม่ดื้อไม่ซนแล้ว

0: อื่นอีกไหมคะ
1: ไม่โกหกพ่อแม
0: ่ไม่โกหกพ่อแม่มีอะไรอีกคะ
1: พูดจาไพเราะ
0: พูดจาไพเราะ
1: ไม
0: ่พูดคำหยาบไม่ดื้อ
1: พูดคำตลอดห้ามโกหก
0: พูดจาไพเราะใช่ไหมคะไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ไม่โกหก
1: ไม่พูดแซ่คนอื่น
0: ไม่พูดแซ่คนอื่นต้องช่วยแม่กวาดบ้าน
1: ต้องช่วยแม่ทำงานบ้านต้องกินคนละม
0: ื้อต้องช่วยแม่ทำงานบ้าน
1: ม
0: ี
1: มารยาท
0: มีมารยาทที่ดีช่วยแม่ทำกับข้าวไม่ของเงินจากคุณพ่อคุณแม่เยอะใช่ไหมคะนั่นคือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวใช่ไหมคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวง่ายๆเลยนักเรียนต้องพูดจาไพเราะและเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาเหมือนกับที่นักเรียนทุกคนบอกว่าต้องพูดจาไพเราะพูดครับพูดค่ะใช่ไหมคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านช่วยคุณแม่ทำอาหารมีมารยาทที่ดีนั่นก็คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้แล้วค่ะหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกของครอบครัวมีอะไรบ้างหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกของครอบครัวมีอะไรบ้างเด็กๆรู้จักหน้าที่ไหมคะหน้าที่คืออะไรเอ่ย
1: หน้าที่ที่เราต้องทำเอง
0: ถูกต้องหน้าที่ก็คือสิ่งที่เราต้องทำต้องปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนคุณครูจะมอบหมายเวรประจำวันให้นักเรียนทุกคนเช่นตั้งๆเป็นเวรวันจันทร์บีดเป็นเวรวันอังคารพอถึงวันจันทร์ตั้งๆไม่ทำเวรได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะ
1: เพราะว่าครูว่า
0: เพราะว่าอะไร
1: ครูว่าไม
2: ่ก็ครูว่า
0: ห้องจะไม่สะอาดถูกต้องถ้าต่างๆไม่ทำเวรไม่ทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนของเราก็จะไม่สะอาดบีดก็ไม่ทำตามหน้าที่ของตนเองไม่กวาดห้องไม่ถูห้องห้องของเราก็จะไม่สะอาดไม่ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลห้องเรียนของเราเมื่อเราอยู่ที่บ้านเราก็มีหน้าที่เหมือนกันเช่นบีดมีหน้าที่ล้างจานในวันจันทร์และวันอังคารอีคิวมีหน้าที่กวาดบ้านในวันพุธและวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะนี่คือหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่คุณพ่อมอบหมายหน้าที่ให้เราแล้วเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ห้องสกปรก
0: ห้องสกปรกโดนคุณจานไม่สะอาดคุณพ่อคุณแม่ก็ดุเราอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะแล้วมาดูนะคะหน้าที่ของนักเรียนนะคะเช่นตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือหรือยังตอนนี้ตั้งใจเรียนหนังสือหรือยังคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่หรือยังคะ
1: เชื
0: ่อฟังแล้วช่วยเหลืองานบ้านหรือยังคะ
1: ช่วยเหล
0: ือแล้วนี่ก็คือหน้าที่ของเราในฐานะที่เรายังเป็นเด็กอยู่แค่ตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกวาดบ้านล้างจานถูบ้านซักถุงเท้าของตนเองเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นักเรียนสามารถทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้โดยปฏิบัติดังนี้หนึ่งเลยจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวกตัญญูเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินคำว่ากตัญญูไหมคะกตัญญูกตเวทีเราต้องกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราได้อย่างไรคะกตัญญูได้อย่างไรเอ่ย

0: รับปากกับคุณพ่อคุณแม่แล้วต้องทำให้ได้อย่างไรอีก
1: ไม
0: ่โกหกคุณพ่อคุณแม่ไม่พูดคำหยาบไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่ซนเชื่อความสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ไม่โวยวายพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีมารยาทใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราเป็นคนเลี้ยงดูเรามาซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าให้เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราโดยการเชื่อฟังคำสั่งสอนช่วยทำงานบ้านเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเราก็สามารถตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วแค่นี้เองนะคะตั้งใจเรียนมาโรงเรียนตั้งใจเรียนอยู่ที่บ้านช่วยทำงานบ้านทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะต่อไป 2. เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่อย่างที่ครูบอกไปคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราเลี้ยงดูเรามาเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ควรทำสิ่งไหนดีท่านก็จะแนะนำเราก็ต้องปฏิบัติตามค่ะ 3. มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่รู้จักกล่าวคำขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะนะคะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะคะโดยการไหว้เวลาขอบคุณครับขอบคุณค่ะเด็กๆต้องยกมือไหว้ด้วยขอโทษก็ต้องยกมือไหว้ด้วยหนูขอโทษค่ะคุณแม่หนูไม่ทำอีกแล้วบีดขอโทษครับคุณพ่อบีดจะไม่ดื้ออีกแล้วครับนี่คือการแสดงความเคารพมีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ค่ะ 4. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎกติการะเบียบของครอบครัวอยู่ที่โรงเรียนมีกฎกติกาไหมคะ
1: ม
0: ีข้อตกลงไหมคะ
1: ม
0: ีอยู่บ้านก็ต้องมีกฎกติกามีระเบียบของครอบครัวเหมือนกันเช่นต้องเข้านอนตอนเวลา
1: 2 ทุ่ม
0: ต้องตื่นนอนตอนเวลา
1: 6 โมงเช้า
0: ต้องทานอาหารเช้าตอนเวลา
1: 7 โมงครึ่ง
0: ได้ให้เวลาดูโทรศัพท์30 นาทีนี่คือกฎกติกาของครอบครัวนักเรียนต้องซักถุงเท้าเองห้ามให้คุณพ่อคุณแม่ซักให้ก็เป็นกฎระเบียบของครอบครัวเหมือนกันค่ะข้อที่5 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมของครอบครัวมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในครอบครัวของนักเรียนก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นทานข้าวร่วมกันเช่นดูทีวีด้วยกันใช่ไหมคะ
1: ก
0: ี
1: ฬาด้วยก
0: ันใช่แล้วเล่นกีฬาด้วยกันไปออกกำลังกายด้วยกันก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เถียงไม่โวยวายแสดงความเห็นโดยมีเหตุผลใช่ไหมคะพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบกับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะ 6. มีระเบียบวินัยมีน้ำใจช่วยเหลืองานบ้านแค่เราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็หายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวของลูกด้วยว่าลูกของเราเนี่ยสามารถทำงานบ้านได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว

0: ล้วคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเรามีความสุขไหมคะ
1: ม
0: ีความสุขนะคะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ตามความสามารถของเรานั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดนะคะมาดูกันเลยว่าทำอย่างไรภาพนี้เขาทำอะไรคะ
1: ช
0: ่
1: วย
0: แม่เก็บโต๊ะอาหารเด็กๆเคยทำไหมคะ
1: เคย
0: เคยปฏิบัติใช่ไหมคะนายคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเป็นหน้าที่ของเราเล็กๆน้อยๆที่สามารถช่วยคุณแม่ได้แค่เก็บโต๊ะอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติแล้วก็เหมาะสมค่ะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ย
1: เด
0: ็กคนนั้นทำหน้าอย่างไรคะกำลังโวยวายกำลังโกรธอยู่เลยแล้วคุณแม่ทำยังไงคะกำลังดุอยู่ใช่ไหมโมจิเป็นเด็กดื้อและเอาแต่ใจเหมือนกับใครคะเหมือนกับนักเรียนในห้องนี้หรือเปล่าเหมือนไหมเหมือนใครมีไหมคะไม่มีใช่ไหมนักเรียนห้องนี้เป็นเด็กดีเด็กน่ารักกันหมดเลยนะคะโมจิเป็นเด็กดื้อและเอาแต่ใจนักเรียนควรปฏิบัติตามเหมือนโมจิ
1: ไ
0: หมเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเป็นมารยาทที่ดีไหมคะ
1: ไม่
0: ดีเลยเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยที่เด็กกำลังยืนเถียงกับผู้ใหญ่อยู่ใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำตามเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนั่นเองไม่เหมาะสมด้วยแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติตามด้วยค่ะต่อไปโอ้ขอโทษค่ะเขาทำอะไรอยู่คะเขากล่าวขอโทษเมื่อทำผิดใช่ไหมคะเขาเดินมาชนกันจนทำให้เอกสารตกหมดเลยมีการกล่าวคำขอโทษเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะ
1: ควร
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ขอโทษ
0: ใช่แล้วเมื่อเราทำผิดเราเดินชนเพื่อนเราเดินชนคุณครูเราเดินชนผู้อื่นคุณพ่อคุณแม่เราต้องขอโทษเราทำกระดาษของเพื่อนขาดจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็ต้องขอโทษเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพูดกล่าวคำขอโทษให้เป็นนิสัยนะคะข้อนี้ถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนควรปฏิบัติตามค่ะต่อไปแชมป์นั่งเล่นเกมทั้งวันแชมป์นั่งเล่นเกมทั้งวันเรียนคิดว่าถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ควรปฏิบัติตามไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรเลยเพราะว่าอะไร
1: เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
0: เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
1: นอนด
0: ึ
1: ก
0: นอนดึกไม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเลยเอาแต่นั่งเล่นเกมทั้งวันเลยการบ้านก็ไม่ทำใช่เดี๋ยวจะโดนลงโทษเพราะว่าการบ้านไม่ทำงานบ้านก็ไม่ได้ทำควรปฏิบัติตามแชมป์ไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติตามด้วยค่ะพี่น้องทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันคุณครูคิดว่าน่าจะเกิดเหมือนกันทุกบ้านใช่ไหมคะอาจจะมีการแย่งของเล่นแย่งของเล่นกันแย่งตุ๊กตากันแย่งขนมกันแต่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมใช่ไหมคะเมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นว่าบีดกับอีคิวเนี่ยที่เป็นพี่น้องกันถ้าล้อกันคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรคะ
1: โกรธ
0: เสียใจโกรธที่พี่น้องทะเลาะกันเองเราต้องคุยกันด้วยเหตุผลอ๋อของเล่นมีชิ้นเดียวพี่ให้น้องเล่นก่อนอ่ะน้องให้พี่เล่นก่อนแบ่งของเล่นกันจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนั่นเองไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติตามด้วยค่ะแสดงความเคารพต่อพ่อแม่แสดงความ

0: เคารพต่อพ่อแม่เขาทำอะไรคะ
1: ไหว้พ่อแม่สวัสดี
0: ใช่เขากำลังแสดงความเคารพต่อคุณพ่อคุณแม่โดยการไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรทำตามไหมคะ
1: ควร
0: นักเรียนเวลามาโรงเรียนนักเรียนไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
1: ไหว้
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรปฏิบัติตามเพราะว่าเหมาะสมและเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะปฏิบัติตามนะคะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่นั่นเองต่อไปคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรมาดูคำชี้แจงนักเรียนกันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและใช้เครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่27ค่ะ27

ดูด้วยว่าคุณครูให้ทำอย่างไรฟังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยฟังคุณครูให้ทำอย่างไรให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะและใช้เครื่องหมายกากบาทนะคะหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมซึ่งคุณครูมีข้อความให้5ข้อความมีข้อความให้5ข้อความเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันให้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมไหมคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมคะสามารถทำตามไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่1นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะข้อที่1ค่ะเด็กชายนะโมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นักเรียนคิดว่าเด็กชายนะโมปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะหรือว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ไม่ดีของครอบครัวถ้าคิดว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวควรจะใส่เครื่องหมายอะไรนักเรียนลองใส่เครื่องหมายเลยค่ะลองใส่เครื่องหมายไปได้เลยว่าข้อนี้จะใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกหรือว่าใส่เครื่องหมายกากบาท

0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูสิคะว่านักเรียนนั้นใส่เครื่องหมายถูกหรือเปล่านักเรียนคิดว่าเด็กชายนโมปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกค่ะต่อไปข้อที่2นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะเด็กชาย C4ไม่อยากไปโรงเรียนเนื่องจากอยากอยู่เล่นเกมที่บ้านเด็กชาย C4 ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะ
1: ไม่
0: ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ลองใส่เครื่องหมายลงไปได้เลยค่ะว่าจะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายกากบาทเรียบร้อยหรือยังคะข้อที่2ใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยใช่แล้วนะคะเด็กชาย C4 ปฏิบัติตนไม่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเลยต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กหญิงน้ำหนึ่ง
1: เด
0: ็
1: กหญ
0: ิ
1: งน
0: ้
1: ำหน
0: ึ่
1: ง
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานหลังทานอาหารเย็นเสร็จเด็กหญิงน้ำหนึ่งเป็นปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะนักเรียนลองใส่เครื่องหมายได้เลยค่ะใส่เครื่องหมายได้เลยว่าน้ำหนึ่งปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือเปล่านักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อย
0: แล้วเรามาดูกันเลยว่าในข้อที่3ใส่เครื่องหมายอะไรนะคะข้อที่3ควรจะเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเครื่องหมายถูกค่ะเพราะว่าน้ำหนึ่งเนี่ยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีโดยการช่วยคุณแม่ล้างจานค่ะต่อไปข้อที่4นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหันหน้าแล้วมาฟังคุณครูค่ะข้อที่4เด็กหญิงมีนา
1: ต
0: ั้
1: งใจเล
0: ่
1: าเร
0: ีย
1: น
0: และทบทวนการบ้าน
1: หลังเล
0: ิ
1: กเร
0: ีย
1: นท
0: ุ
1: กว
0: ัน นักเรียนคิดว่าเด็กหญิงมีนาเนี่ยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะดีหรือเปล่าไม่รู้นักเรียนลองใส่เครื่องหมายได้เลยค่ะจะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดนะคะลองใส่ดูก่อนเลยเด็กหญิงมีนาตั้งใจเล่าเรียนเนี่ยเขาปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไหมเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะเรามาดูกันข้อที่4นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยค่ะข้อที่4เขาบอกว่าเด็กหญิงมีนาตั้งใจเล่าเรียนหนังสือและทบทวนการบ้านหลังเลิกเรียนทุกวันนักเรียนคิดว่าเด็กหญิงมีนาปฏิบัติตนเหมาะสมไหมคะเหมาะสมไหมคะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะถ้าเป็นสมาชิกที่ดีและปฏิบัติตนเหมาะสมต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกค่ะและข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะเด็กชายไตเติ้ล

0: เด็กชายไตเติ้ล
1: ไม
0: ่
1: ยอมเก
0: ็
1: บที่นอน
0: หลังตื่นนอนตอนเช้าน ักเรียนคิดว่าเด็กชายไตเติ้ลเนี่ยปฏิบัติตนเหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมไหมเอ่ยควรจะใส่เครื่องหมายอะไรคะลองใส่เครื่องหมายเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วหันมาดูเลยในข้อที่5เด็กชายไตเติ้ลไม่ยอมเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอนตอนเช้านักเรียนคิดว่าเด็กชายไตเติ้ลปฏิบัติตนเหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะ
0: ถ้าไม่เหมาะสมต้องใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายผิดหรือกากบาทนั่นเองนักเรียนลองตรวจสอบงานของตนเองนะคะว่าแก้ไขถูกต้องหรือยังถูกต้องหรือยังคะแล้วด้านล่างของใบงานคุณครูมีการ์ตูนมาให้ให้นักเรียนระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าทำได้เริ่มเลยค่ะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะ

ถ่ายเรียบร้อยแล้วเก็บใบงานได้แล้วค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนเก็บใบงานได้แล้วถ้าไม่เรียบร้อยนะคะสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลากลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วฟังนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเรียนเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมเราเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราก็รู้แล้วว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรใช่ไหม

0: ฟังนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวการอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุขจำเป็นมากๆเลยค่ะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงใจเขาใจเรา ใช่ไหมคะ ยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหมคะ และเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรต้องการให้เขาทำอย่างไรเราก็ควรทำอย่างนั้นกับคนอื่นจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะถ้านักเรียนทำได้นักเรียนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ทะเลาะกันมีงานบ้านก็ช่วยกันช่วยเหลือกันไม่ทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความสุขและก็ภูมิใจในตัวเราเพราะว่าเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้นั่นเองค่ะและในชั่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่2เรื่องเด็กดีของครอบครัวค่ะน่ะหันหน้ามาค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะ
1: ใช
0: ้ได้อย่างไรบ้างเช่น
2: ไม
0: ่เถียงพ่อแม่ไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม
2: ่
0: พูดจาไพเราะอ่อนหวานช่วยเหลืองานบ้านของคุณพ่อคุณแม่แค่นี้เองนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยกลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ทำงานมาเหนื่อยหาน้ำเย็นให้ท่านดื่มสักหนึ่งแก้วแค่นี้ก็เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้แล้วทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากมากเลยค่ะแล้ววันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามกับคุณครูไปทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เรียนทั้งหมดทั้งความ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เสนอตอน

0: วัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: เย
0: ้นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: เป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
2: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
3: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
2: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่มันนำเสนอนะครับให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องวันนี้ยังคงต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆ นะครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะช่วยอ่านให้ฟังหน่อยเร็วการสอรออางอสางไม่โทสร้างอ้าวการสร้างจอโอทอโจทย์เยี่ยมมากนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกดังนั้นโจทย์ปัญหาตอนนี้เรียนรู้กันไปแล้วโจทย์ปัญหาเอ๊ะมีกี่ส่วนที่สำคัญนะ
1: 2
0: ส่วนที่สำคัญคือส่วนที่โจทย์กับส่วนที่โจทย
1: ์
0: มีส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกดังนั้นมันก็จะมีเรื่องเล่าใช่ไหมครับก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำไมครับมีข้อคำถามในส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆต้องทำไมครับแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบมาตอบในส่วนที่โจทย์ทำไมนะในโจทย์ทำไมนะโจทย์บอกหรือเปล่าโจทย์

0: ต้องมาตอบในส่วนที่โจทย์ถามนะครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องแก้โจทย์ปัญหานะครับมาตอบในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองเอาแล้วครับเด็กๆครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้เนื้อหาวันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่ผลบวกไม่เกิน10ยากไหมเนี่ย
1: ย
0: ากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเนื้อหาวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆ นะครับเราก็มาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับเอาละครับดังนั้นข้อตกลงทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียน2ตาต้องทำไมนะ2หู
1: ฟ
0: ังฟังใครฟังเพื่อนคุยหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่
0: ฟังใครครับฟังคุณครูนะสองหูฟังสมอง
1: คิด
0: มีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู
1: ้
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับเด็กๆพร้อมนะเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วคุณแม็กนับให้1 2 3แล้วครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้จดจำได้เป็นอย่างดีข้อตกลงของเราดังนั้นสำคัญเลย2หูต้องฟังนะครับฟังแล้วก็ต้องคิดตามด้วยนะอย่ามัวคุยกับเพื่อนๆนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูก่อนเลยก่อนอื่นต้องทบทวนความรู้เดิมก่อนในเรื่องของสถานการณ์การบวกดังนั้นสถานการณ์เรียนรู้กันไปแล้วเอ๊ะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับลองมาดูกันเลยเอาละครับดูจากภาพเห็นอะไรบ้าง
1: เห
0: ็นหนังสือเห็นอะไรให้เป็นสถานการณ์การบวกที่สอดคล้องกับภาพเอ๊ะจะเล่าว่ายังไงดีครับเล่าสถานการณ์ยังไม่เอาประโยคสัญลักษณ์นะเอาเล่าสถานการณ์ก่อนบิดว่าไงอ่ะถือไม้หน่อยครับมีอะไรนะครับอีกครั้งนึง
2: หน
0: ังสืออยู
2: ่ข้างบน
0: ข้างบนหรือชั้นบนกี่เล่มนะ
2: 8เล่ม
0: 8เล่มยังให้ต่ออีกครับ
2: มีหนังสืออยู่ข้างล่าง1เล่ม
0: มีหนังสืออยู่ข้างล่างกี่เล่มนะ
2: 1
0: เล่มยังให้ต่อบิดยังให้ต่อมีหนังสือ
2: ทั้งหมด9เล่ม
0: โอ้โหปรบมือให้บีดหน่อยครับเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นดูจากภาพของบีดนะแล้วก็สถานการณ์ของน้องบีดมีหนังสืออยู่ชั้นอะไรนะชั้นบนกี่เล่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหมองปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับมีหนังสืออยู่ชั้นบน8เล่มมีหนังสืออยู่ชั้นล่างกี่เล่มนะชั้นล่างหนึ่งเล่มรวมมีหนังสือทั้งหมด9เล่มเป็นสถานการณ์การบวกไหมครับบวกไหมประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่าไงเนี่ย
1: แปดบวก
0: หนึ่งเท่ากับยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับดูภาพเด็กๆสามารถเล่าเป็นสถานการณ์การบวกได้นะครับก็เชื่อว่าทั้งเพื่อนๆในห้องต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางน่าจะทำไมครับดูภาพแล้วก็สร้างสถานการณ์ได้ลักษณะที่คล้ายกับน้องบีเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละครับลองมาดูโอ้โหเป็นไงครับคล้ายๆเลยของคุณครูแม็กคล้ายๆของบีดเลยอ้าวช่วยอ่านหน่อยว่าเอ๊ะสถานการณ์ว่าอย่างไรนะครับเป็นตัวหนังสือเนี่ยตออูตูไม่โทร
1: ต
0: ู้ตู้หนังสือ มีหนังสืออยู่เยี่ยมมากเยี่ยมครับ

0: ือมีชั้นบนอยู่กี่เล่มนะ8มีชั้นล่าง1เล่มหนังสือที่อยู่ในตู้มีทั้งหมด9เล่มตามภาพที่ปรากฏเลยนะครับไม่ยากนะคราวนี้สถานการณ์นะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับตู้หนังสือมีหนังสืออยู่ชั้นบนเท่าไหร่นะ
1: 8
0: เล่มลองดูทีละข้อความนะตู้หนังสือมีหนังสืออยู่ชั้นบน8เล่มต้องตอบไหมครับ
1: ต้องตอบ
0: ไหมไม่ต้องตอบประโยคแบบนี้เขาเรียกว่าประโยคอะไรนะใครจำได
1: ้
0: บอกอะไรนะบอกอะไรนะเป็นประโยคบอกเล่าเห็นไหมครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกเฉยๆดูต่อมีหนังสืออยู่ชั้นล่าง1เล่มต้องตอบไหมครับ
1: ไม่ตอบ
0: ต้องตอบไหมมีหนังสืออยู่ชั้นล่าง1เล่มต้องตอบไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: ต
0: ้
1: องตอบ
0: ไม่ต้องตอบนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคอะไรเหมือนเดิมบอกอะไรนะ
1: บอกเล่า
0: เป็นประโยคบอกเล่านะครับดูต่อมีหนังสืออยู่ในตู้ทั้งหมด9เล่มต้องตอบไหมครับมีหนังสืออยู่ในตู้ทั้งหมด9เล่ม
1: ไม่ต
0: ้
1: องตอบ
0: อันนี้ก็เป็นประโยคอะไรอีกแล้ว
1: เ
0: ป็นประโยคบอกเล่าดังนั้นทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เด็กได้เรียนไปเป็นสถานการณ์การอะไรล่ะเนี้ยการบวกเอาจำนวนหนังสือเห็นไหมครับชั้นบนชั้นล่างรวมกันเห็นไหมมีหนังสืออยู่ในตู้ทั้งหมด9เล่มเห็นไหมครับเป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองแล้วถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ล่ะ
1: แปด
0: บวกหนึ่งเท่ากับเอ๊แล้วถ้าครูแม่เขียนหนึ่งบวกแปดได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมครับ
1: ได
0: ้สลับที่กันได้นะครับในเรื่องของการบวกเรียนรู้กันไปแล้วเนาะผลบวกก็ทำไมครับยังคงเท่ากันเหมือนเดิมเอาละครับแปดแปดทวนนิดนึงเอ๊แปดมาจากจำนวนไหนเนี่ย
1: จำนวน
0: ชั้นไหนครับจำนวนหนังสือชั้นบนหนึ่งนี้ล่ะยากไหมไม่ยากเลยอันนี้เป็นในเรื่องของสถานการณ์นะครับคราวนี้ถ้าภาพเดิมเลยแล้วจากสถานการณ์นี้ถ้าต้องการเขียนเป็นคำถามหรือโจทย์ปัญหาการบวกจะทำอย่างไรดีครับมีหนังสือชั้นบน8เล่มมีหนังสือชั้นล่าง1เล่มเอ๊ะจะทำอย่างไรให้เป็นโจทย์ปัญหาดีเอ๊ะทำอย่างไรดีตอนนี้ถ้าเด็กๆสังเกตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีแต่ประโยคอะไรครับบอกเล่าหมดเลยถ้าจะเป็นโจทย์ปัญหาต้องมีให้ครบ2 ส่วนคือส่วนที่โจทย
1: ์
0: บอกกับส่วนที่โจทย
1: ์
0: ตอนนี้ขาดส่วนที่โจทย์ทำไมไปเนี่ยแล้วจะตั้งคำถามว่าอย่างไรดีล่ะครับเอ๊ดูอีกครั้งนึงมีหนังสือชั้นบน8เล่มมีหนังสือชั้นล่าง1เล่มและถ้าจะตั้งคำถามถามว่าอะไรดีล่ะครับมีหนังสือทั้งหมด
1: ก
0: ี่เล่มเห็นไหมครับจากเดิมที่เราบอกเลยว่ามีหนังสือทั้งหมด9เล่มเราก็เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเอาละจากเมื่อสักครู่ที่คุณครูแม็กบอกเห็นไหมครับเราขาดในเรื่องของส่วนที่โจทย์ทำไมนะถามใช่ไหมเมื่อสักครู่เราก็ทำไมครับได้แต่งและว่าส่วนที่โจทย์ถามเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอ้าวเดี๋ยวลองช่วยอ่านนะครับโจทย์ปัญหานี้อีกครั้งหนึ่งอ่าช่วยหน่อยครับเอ๊ต่ออูตูไม่โทรตู้หนังสือหนังสืออยู่ชั้นบน8เยี่ยมมากมีหนังสืออยู่ชั้นล่าง1

0: มีหนังสือในตู้ทั้งหมดกี่มีทำไมครับหนังสือในตู้ทั้งหมดกี่เล่มดังนั้นครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะตู้หนังสือมีหนังสืออยู่ชั้นบน8เล่มมีหนังสืออยู่ชั้นล่าง1เล่มมีหนังสือในตู้ทั้งหมดกี่เล่มดังนั้นเอ๊ะโจทย์ถามอะไรนะข้อนี้ตรงไหนนะคือส่วนที่โจทย์ถาม
1: มีหนังสือทั้งหมดกี่เล
0: ่มมีหนังสือในตู้ทั้งหมด
1: ก
0: ี่เล่มเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามทันทีเลยมีหนังสือในตู้ทั้งหมดกี่เล่มเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามก็เป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์ถามคือส่วนนี้มีหนังสือในตู้ทั้งหมดกี่เล่มซึ่งก็จะคล้ายๆกับทำไมครับการบ้านของนักเรียนเห็นไหมจากครั้งก่อนๆที่ต้องหาในส่วนที่โจทย์ถามแล้วโจทย์บอกอะไรล่ะครับข้อนี้เขาบอกอะไรตู้หนังสือมีหนังสืออยู่ชั้นบนเอ๊ะเขาบอกแค่อย่างเดียวหรือเปล่า
1: ต
0: ู้
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือ
1: มีหนังสือชั้นล่างไ
0: ม่ได้บอกด้วยว่ามีอยู่ชั้นล่างเท่าไหร่นะชั้นล่างอยู่1เล่มชั้นบนมีอยู่8เล่มเขาเลยอยากรู้ว่ามีหนังสือในตู้ทั้งหมดกี่เล่มตอบได้เลยไหมครับกี่
1: เล
0: ่
1: ม
0: กี่เล่มนะ9เล่มประโยคสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์การบวกที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราทำไมครับได้อธิบายว่ามีหนังสืออยู่ในชั้นบน8เล่มมีหนังสืออยู่ชั้นล่าง1เล่มมีหนังสือทั้งหมด9เล่มเด็กๆก็สามารถที่จะหาคำตอบเพื่อนำมาตอบในส่วนที่โจทย์ถามได้แล้วนะครับก็ไม่ยากเลยเอาละครับลองมาดูต่อสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ต่อไปคิดว่าเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
1: ลูกโป่ง
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่งลูกโป่งเดานิดนึงลูกโป่งอะไรกับลูกโป่งอะไรนะ
1: สี
0: มันมีสีแตกต่างกัน
1: ส
0: ีเหลืองกับสีชมพูเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรอ้าวอ่านนิดนึงมออีมีลูกโป่งสีหอรอเอืองอเหลืองสามลูกโป่งสีเยี่ยมมาก
1: ม
0: ีลูกโป่งทั้งหมด
1: 6
0: กี่หรือเปล่ากี่หรือเปล่า6รูปเขาบอกเลยอ่านให้ฟังอีกครั้งนะเผื่อบางคนไม่ทันนะครับตั้งใจฟังนะมีลูกโป่งสีเหลือง3ลูกมีลูกโป่งสีชมพู3ลูกมีลูกโป่งทั้งหมด6ลูกเห็นไหมครับตรงตามสถานการณ์ไหมครับสีเหลือง3สีชมพู3มีทั้งหมด6ลูกเอาละครับคราวนี้เอ๊ะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ดูจากสถานการณ์นี้นะ3จะได้ว่า3บวก3เท่ากับ6เอาละครับยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากแล้วถ้าต้องการเปลี่ยนล่ะต้องการเปลี่ยนจากสถานการณ์การบวกให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกเด็กๆคิดว่าจะต้องเปลี่ยนตรงไหนดีครับ
1: ตรง
0: 6ลูกเปลี่ยนเป็นอะไรดี
1: ก
0: ี่
1: ล
0: ูกเราก็จะเปลี่ยนเป็นส่วนที่โจทย์ถามเลยว่ามีลูกโป่งทั้งหมดจาก6ลูกที่รู้อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกก็จะเป็นประโยคอะไรครับคำถามทันทีก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ถามก็จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหายากไหมครับไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับนั้นถ้าจากสถานการณ์เมื่อสักครู่ถ้าต้องการเขียนเป็นคำถามหรือโจทย์ปัญหาการบวกเราจะทำได้อย่างไรโดยทำไมครับเปลี่ยนจากที่ทำไมครับรู้อยู่แล้วว่าทั้งหมดมีกี่ลูกนะ6ลูกก็เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามว่ามีลูกโป่งทั้งหมด
1: ก
0: ี่ลูกยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับนั้นโจทย์ปัญหาก็จะครบถ้วนสมบูรณ์

0: มีทั้งส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากอ้าวคุณแม่อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะมีลูกโป่งสีเหลือง3ลูกมีลูกโป่งสีชมพู3ลูกมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกคำถามถามว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรตรงไหนล่ะที่โจทย์ถามอ่ะ
1: มีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก
0: มีลูกโป่งทั้งหมดบางคนบอกว่าข้อความที่เป็นสีแดงนะครับก็คือมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกยากไหมเนี่ยยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากช่วยต่อโจทย์บอกอะไร
1: มีลูกโป่ง
0: มีลูกโป่งสีเหลือง3ลูก
1: ม
0: ีลูกโป่งสีชมพู3ลูกนะครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกและถ้าต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์ล่ะ
1: 3
0: บวก3เท่ากับ6ดังนั้นตอบได้หรือยังว่ามีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก
1: 6ล
0: ูกยากไหมครับเอาละถ้าใครตั้งใจฟังก็จะไม่ยากนะครับหรือใครที่ทำไมครับอาจมีข้อสงสัยอาจยกมือสอบถามนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะยกมือสอบถามกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆทันนะทันครูแม็กไหมเอ่ยทันนะครับครูแม็กไปต่อนะเอาละคราวนี้จะลองมาฝึกคิดลองทำกันนะครับว่าความรู้ตัวอย่างที่ครูแม็กยกให้เด็กๆดูนะจะนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาต่อไปนั่นเองนะครับอ้าวความยากอาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้ลองมาเริ่มที่เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกกันก่อนเอาดูภาพก่อนดูภาพก่อนมีอะไรเนี่ยมีรถรถยนต์ต่างกันยังไงเนี่ย
1: ส
0: ีต่างกันที่บางคนอาจจะบอกรูปร่างบางคนอาจจะบอกว่าต่างกันที่สีอ้าวสีมีสีอะไรกับสีอะไรนะ
1: ส
0: ีแดงกับสีฟ้าเอ๊สีฟ้ามีกี่คันสีแดงล่ะ
1: 2 คัน
0: สีแดงมี2คันสีฟ้ามี3คันลองมาดูโจทย์ปัญหานะครับที่เขากำหนดมาให้ว่าเป็นอย่างไรอ้าวช่วยอ่านหน่อยก่อนมีตออมตอไม่โทต้อมตออมตอไม่โทต้อมต้อมทำไมนะ
1: ม
0: ีรถสีฟ้าม ีรถสีแดง
1: สองค
0: ัน ต้อม
1: มีรถทั้งหมดกี่คัน
0: ต้อมมีรถสีฟ้า3คันอีกครั้งนะครับต้อมมีรถสีฟ้า3คันมีรถสีแดง2คันต้อมมีรถทั้งหมดกี่คันเอาตอบได้เลยคำถามครูแม็กเอ๊ะโจทย์ถามอะไรนะข้อนี
1: ้ต้อมรวมรถทั้งหมดกี่คัน
0: โจทย์ถามอะไรนะครับต้อมมีรถทั้งหมดกี่คันส่วนที่ขีดเส้นใต้นี้แหละคือทำไมครับส่วนที่โจทย์แสดงว่าที่เหลืออยู
1: ่
0: คือส่วนที่โจทย
1: ์
0: บอกว่าอะไรอ่ะต้อมบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอีก
1: มีรถส
0: ี
1: แดงสองค
0: ันแล้วเขาก็ถามว่าต้องมีรถทั้งหมด
1: กี
0: ่คันประโยคสัญลักษณ์การบวกข้อนี
1: ้
0: 3บวกเท่ากับบางคนอาจจะยังตอบไม่ได้ก็ใส่ช่องไว้ก่อนคือ3บวก2ตอบได้แล้วตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่าไหร่นะ5ยากไหมเนี่ยหรือใครที่ได้คำตอบก็อาจจะทำไมครับเขียนเติมลงไปได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวคุณแม็กลองเติมให้ดูนะ5เห็นไหมครับยากไหมเนี่ย
1: ย
0: ากไหมครับไม่ยากเลยนะ3บวก2เท่ากับ5นะครับอ้าวลองมาดูต่อเอาละ จกัน

0: ดอกไม
1: ้
0: มีดอกอะไรนะดูภาพปุ๊บรู้แล้วเป็นดอกบัวคราวนี้ลองมาดูโจทย์หน่อยลองมาดูโจทย์หน่อยอ้าวช่วยอ่านหน่อยครับจอแอร
1: ์
0: แจ
1: แ
0: จกันรอแอร์กอแรกแจกันแรก
1: ม
0: ีดอกดอกบัวเยี่ยมมากไปต่อแจกันที่สองมีดอกบัวห้าลออัวมอรวมมีดอกบัวทั้งหมดกี่เอาละครับคุณแม่อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแจกันแรกมีดอกบัว5ดอกแจกันที่2มีดอกบัว5ดอกรวมมีดอกบัวทั้งหมดกี่
1: ดอก
0: กี่ดอกนะ
1: อ้
0: าวคำถามครูแม็กโจทย์ถามอะไรครับ
1: มีดอกบัวทั้งหมดกี่ดอก
0: ที่ขีดเส้นใต้คือรวมมีดอกบัวทั้งหมดกี่ดอกเอาละครับคราวนี้จะให้ช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวขอตัวแทนออกมาช่วยหน่อยนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเอากลุ่มไหนดีเอากลุ่มไหนดีเอาใครดีนะอ้าวเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับไหล่จับเอวจับไหล่ยกมืออ้าวน้องอุ๋งอุ๋งครับอ้าวเชิญเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยให้กำลังใจหน่อยเอาละเดี๋ยวข้างในช่วยกันตรวจสอบนะครับว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นของห้องนี้นะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแจกันแรกมีดอกบัว5ดอกแจกันที่2มีดอกบัว5ดอกรวมมีดอกบัวทั้งหมดกี่ดอกเอาละครับเดี๋ยวให้น้องอุ๋งช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกให้หน่อยครับลงมือได้เลยครับเป็นอะไรนะเลข5ต้องทำไมนะขีดลงมาก่อนท้องป่องป่องแล้วก็ขีดด้านบนเยี่ยมมากบวกบวกอะไรครับบวก5เยี่ยมมาก
1: เท่าก
0: ับเท่าไหร่นะเท่ากับถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้อุ๋งหน่อยโหเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กขอแก้ไขนะไม่สวยงามเนาะเดี๋ยวเด็กๆจะดูไม่ออกนะครับขอแก้ไขนิดนึง5อ้าวเอาสีแดงเลยดีกว่าเอานะเหมือนของอุ๋งเลยนะ5บวกอะไรนะบวก5เท่ากับบางคนอาจจะใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนได้ไหมครับ
1: ได้
0: ไหมได้แล้วก็ทำไมครับค่อยมาเติม5บวก5เท่ากับ10มีเลขอะไรกับอะไรนะ1กับถามเพิ่มเติม1อยู่ในหลักอะไร
1: หล
0: ัก มีค่าเท่าไหร
1: ่
0: มีค่า0อยู่ในหลักมีค่า
1: 0
0: มีค่า0นะครับไม่ยากนะเรียนกันไปแล้วก็ทวนความรู้ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากไปต่อนะครับอ้าวไปต่อนะต่อไปโอ้โหรถบัสว่ายังไงเนี่ยในรถในรถมออีมีนออะงอนางไม่เอก
1: น
0: ั่งอยู่ชั้นบนในรถเห็นไหมอยู่ชั้นบน4คนว่าไงต่อมออีมีดอเอกอ

0: เด็กนออะงอนังไม่เอกมีเด็กนั่งอยู่ชั้นล่างอ้าวต่อมีเด็กอยู่ในรถกี่คนอ้าวคุณแม่อ่านให้ฟังเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะตั้งใจนะในรถมีเด็กนั่งอยู่ชั้นบน4คนมีเด็กนั่งอยู่ชั้นล่าง5คนมีเด็กอยู่ในรถกี่คนกี่คนครับกี่คนนะ
1: 9คน
0: มีเด็กอยู่ในรถ9คนประโยคสัญลักษณ์ขอหน่อยขอหน่อยเอ4บวกเท่ากับเท่าไหร่นะ4บวก5เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ9อ้าวยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยครับ4บวกอะไรครับบวก5 4บวก5เอาอะไรไว้ในใจดี
1: 5
0: เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 4
0: 5แล้ว6
1: 7 8
0: 9ตอบเท่าไหร่มีเด็กอยู่ในรถกี่คนนะ
1: 9
0: คนตอนนี้หาคำตอบมาตอบในส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามได้แล้วยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเอาละเดี๋ยวจะยากเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นคราวนี้มีประโยคสัญลักษณ์ให้แล้วแต่จะให้ช่วยทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาหน่อยแล้วมีภาพให้ด้วยเป็นอะไรครับ
1: ช้างอ้
0: าวลูกช้างมีแม่ช้างกับ
1: พ่อ
0: ช้างแม่ช้างแล้วก็ลูกช้างเอาละเอ๊ะจะสร้างโจทย์ปัญหาว่ายังไงดีเนี่ยช้างเราเรียกเป็นเชือกนะครับมีมาแล้วมีลูกช้างกี่เชือกนะ
1: 4
0: เชือกยังไงต
1: ่อ
0: มีพ่อแม่ช้าง2เชือกถามว่ายังไงดี
1: ม
0: ี
1: ช้างท
0: ั้
1: งหมด
0: 4
1: เชือก
0: มีช้างทั้งหมดกี่เชือกเอาละครับเอาละลักษณะแบบนี้ยากไหมเนี่ยยากไหมวันนี
1: ้
0: ไม่ยากนะอ้าวลองมาดูอ้าวอาจจะสลับกันนะอ้าวเด็กๆดูนะครับเขาบอกว่ามีพ่อแม่ช้างกี่เชือกนะ
1: 2
0: เชือกนะครับปันมีลูกช้าง4เชือกแล้วถามว่ามีช้างทั้งหมดกี่เชือกเห็นไหมครับยากไหมครับเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากก็ตรงตามประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับก็คือประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ2บวก4เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ6เห็นไหมครับก็นำจำนวนช้างทั้งหมดมาทำไมครับรวมกันยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับอ้าวขออีกข้อนึงก่อนเราจะทำไมครับไปฝึกฝนกันผ่านแบบฝึกหัดอ้าวมาดูข้อนี้เป็นภาพอะไร
1: อ้
0: ามีผีเสื้อแมลงปอผีเสื้อกี่ตัวนะ
1: แม
0: ลงปอล่ะถ้าจะทำเป็นโจทย์ปัญหาการบวกจะสร้างว่าอย่างไรดีครับ
1: ม
0: ี
1: ผ
0: ี
1: เส
0: ื
1: ้อ
0: 4ตัวยังไงต
1: ่
0: อมีแมลงปอ5ตัวยังไงต่ออีกมีทำไมครับรวมมีผีเสื้อและอะไรครับแมลงปอทั้งหมดกี่ตัวเพื่อทำให้เป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาการอะไรล่ะโจทย์ปัญหาการบวกนะครับเอาละครับไม่ยากไม่ยากนะอ้าวลองมาดู

0: ขาบอกโอ้โหเขาบอกว่าไงในทุ่งดอกไม้มีผีเสื้อบินอยู่4ตัวมีแมลงปอบินอยู่5ตัวมีผีเสื้อและแมลงปอรวมกันกี่ตัวได้ไหมครับโจทย์ปัญหาลักษณะก็คล้ายๆกันเลย4บวก54บวก5เท่ากับ9ไม่ยากไม่ยากอ้าวไหนวันนี้ใครเข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัด 2.13 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.13 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเด็กๆเปิดไปหน้าเท่าไหร่166หน้าที่เป็นมะม่วงสีอะไรกับสีอะไรนะสีเหลืองกับสีเขียวเจอหรือยังเจอหรือยังช่วยดูเพื่อนด้านข้างใครที่ยังไม่เจอช่วยเพื่อนเปิดใครที่เจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจง2หู2ตาดูอ่านตามคุณครูแม็กนะครับขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์บอกและเขียนวงล้อมรอบและเขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบและหาคำตอบดังนั้นนะครับให้เอาละถ้าใครไม่ฟังทำผิดแน่นอนให้ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ทำไมครับบอกและวงล้อมรอบในส่วนที่โจทย์ถามเอ้าไปดูที่ข้อที่อะไรครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ายังไงโจทย์ปัญหาข้อนี้เขาบอกว่าเอาช่วยอ่านหน่อยช่วยอ่านหน่อยใครเอ่ยมอแอแมไม่เอกแม่ทำไมเนี่ยซื้อสุกกี่ผลสี่ผลซื้อมะม่วงดิบมะม่วงทั้งหมดแม่ซื้อมะม่วงสุกกี่ผลนะ4ผลซื้อมะม่วงดิบ5ผลให้ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ทำไมครับบอกแล้วก็วงล้อมรอบในส่วนที่โจทย์ถามแม่ซื้อมะม่วงสุก4ผลโจทย์บอกหรือโจทย์ถามครับ
1: โจทย์บอก
0: โจทย์บอกก็ขีดอะไรครับขีดเส้นใต้ซื้อมะม่วงดิบ5ผลโจทย์บอกหรือโจทย์ถามครับโจทย์บอกก็ขีดเส้นใต้แม่ซื้อมะม่วงทั้งหมดกี่ผลโจทย์บอกหรือโจทย์ถามโจทย์ถามให้ทำไมทันทีเลยวงทำไมครับวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามอย่าวงไกลมากต้องเขียนนะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ 4บวกบวกอะไรนะบวก5เท่ากับเท่ากับบางคนอาจจะตอบได้เท่ากับเท่าไหร่บางคนไม่ได้ก็ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเท่าไหร่นะ4บวก5เท่ากับ9เอาเติมลงไปเลยยากไหมเนี่ยคราวนี้ตออบเวลาตอบต้องนำส่วนที่โจทย์ถามกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งเขาถามว่าอะไรล่ะโจทย์ถามอะแม่ซื้อมะม่วงทั้งหมดคราวนี้รู้ละกี่ผลครับ
1: 9
0: ผล9ผลก็ตออบตอบตอบเป็นเลข
1: เลขไทย
0: เลขไทยนะอ้าวเอาลงมาเติมอีกครั้งหนึ่งแม่แม่ทำไมนะซื้อซออือซือไม้โทแม่ซื้อมะอะไรครับลูกมะม่วงมออวงอม่วงไม้เอกมะม่วงทั้งทั้งอะไรนะหมดเอ็กกี่กี่เรารู้หรือยังรู้หรือยังกี่เนี่ยรู้แล้วตอบเป็นเลขอะไรครับเลขไทยเลยเลขอะไรล่ะ9ไทยแม่ซื้อมะม่วงทั้งหมด9อะไรครับผลเอ๊ะครูแม็กเอาข้อความตรงนี้มาจากไหนนะเอามาจากส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์บอกเหรอเอามาจากส่วนที่โจทย์ถามเพราะเราต้องตอบในส่วนที่โจทย์ถามนะครับอ้าวข้อที่1นะเรียบร้อยนะครับเด็กๆลองสังเกตนะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามนะพอถามเราก็เอามาตอบตออบตอบตอบในส่วนที่โจทย์ถามอ้าวเรียบร้อยหรือยังข้อที่1อ้าวให้เวลานะเขียนข้อความค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเด็กๆไม่ดูของคุณครูแม็กเด็กๆดูได้ไหมครับที่ตัวเองวงล้อมรอบได้แล้วก็เอาคำว่าอะไรออกเอาคำว่ากี่เห็นไหมเอาคำว่ากี่ออกนี่แล้วก็เติมได้เลยไหมครับยากไหมอ่ะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเห็นไหมมีอยู่แล้วในโจทย์ของเราเองนะครับดูที่ส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามที่เด็กๆวงล้อมรอบก็ได้เอาคำว่าอะไรออกเอาคำว่ากี่ออกเอาลงมาเติมตออบตอบตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยอ้าวมีคนบางคนเรียบร้อยแล้วใครเรียบร้อยแล้วลองไปดูที่ข้อที่2รอเลยลองดูนะว่าโจทย์บอกขีดเส้นใต้โจทย์ถามวงล้อมรอบไว้รอเลยอ้าวข้อที่1เรียบร้อยหรือยังข้อที่1บางคนเรียบร้อยบางคนบอกว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับพอได้นะเดี๋ยวใครที่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งพอรู้คอนเซปต์แล้วอ้าวขอไปอีกข้อหนึ่งข้อที่2นะไปดูต่อที่ข้อที่2ข้อที่2เป็นอะไรเนี่ยดอกอะไรครับมีชื่อตรงกับเพื่อนๆเราด้วยนะครับดอกมะลิอ้าวตั้งใจฟังนะครูแม็กอ่านให้ฟัง

0: กระถางแรกมีดอกมะลิ6ดอกอีกกระถางมีดอกมะลิ2ดอกรวมมีดอกมะลิกี่ดอกคราวนี้กระถางแรกมีดอกมะลิ6ดอกโจทย์ถามหรือโจทย์บอกครับ
1: โจทย์
0: ถามหรือโจทย์บอกโจทย์ถามหรือโจทย์บอกกระถางแรกมีดอกมะลิ6ดอก
1: บอก
0: หรือถาม
1: บอก
0: ให้ทำไมครับ
1: ขีด
0: ขีดเส้นใต้เลยอีกกระถางมีดอกมะลิ2ดอกบอกหรือถามเนี่ยอีกกระถางมีดอกมะลิ2ดอก
1: บอก
0: หรือถาม
1: บ
0: อกอ้าวขีดต่อข้อความต่อไปนะรวมมีดอกมะลิกี่ดอกข้อความนี้เป็นส่วนที่โจทย์บอกหรือส่วนที่โจทย์ถามรวมมีดอกมะลิกี่
1: ดอก
0: นี่ข้อความนี้ต้องขีดเส้นใต้หรือวงล้อมรอบทำไมถึงต้องวงล้อมรอบเพราะว่าเป็นส่วนที่โจทย์ถามเอาให้เรียบร้อยนะครับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือคืออะไรนะ
1: หก
0: บวกเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ8ตออบ
1: อ
0: ตอบเอาส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามมาตอบก็เอาที่วงล้อมรอบเอาคำว่าอะไรออกเอาคำว่าก ี่ออกนะเพราะว่าเราตอบได้แล้วว่ารวมมีดอกมะลิทั้งหมดกี่ดอกนะกี่ดอกเติมเลยรวมรวมมีอะไรนะลูกดอกดอกมะอะไรนะมะลิกี่ดอกนะกี่ดอกนะ8ดอกดอกเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเอ่ยแสดงว่ารวมมีดอกมะลิกี่ดอกนะกี่ดอกรวมมีดอกมะลิกี่ดอกกี่ดอกกี่
1: ดอก
0: 8ดอกนะครับไม่ยากไม่ยากคราวนี้โอ้โหมีให้เด็กๆฝึกกลับไปทำด้วยนะครับข้อ1ข้อ2พาทำแล้วนะ2หู2หูฟังข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ฝากกลับไปทำเป็นข้อ3ข้อ4ฝึกอ่านโจทย์นะข้อ3ข้อ4ข้อที่5ข้อที่6หน้าถัดไปทั้งหน้าเลยนะครับและก็เพิ่มเติมอีก1หน้านะครับข้อที่2ใหญ่หน้าที่3นะครับให้เด็กๆเขียนคำถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเขามีโจทย์ปัญหามาให้แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เขาบอกว่าในสวนสัตว์มีม้าลาย5ตัวมีแพะ2ตัวเอ๊ะขาดส่วนที่โจทย์อะไรไปเนี่ยขาดส่วนที่โจทย์อะไรไปบอกหรือถามขาดส่วนที่โจทย์ถามแล้วจะถามว่าอะไรดีล่ะครับ
1: มีส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: กี่ตัวมีสัตว์ทั้งหมดเยี่ยมมี

0: Saat. มีสัตว์ทำไมนะทั้งหมดกี่อะไรนะ
1: ต
0: ั
1: ว
0: อ้าวต้องไปเติมเองนะประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ได้อยู่แล้ว5บวกอะไรนะบวก2เท่ากับเท่าไหร่อ้าวฝากกลับไปทำเป็นอะไรครับการบ้านมีให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหา2ข้อนะครับในข้อใหญ่นะมีข้อที่1กับข้อที่2ที่มีลิงนะขาดส่วนที่โจทย์ถามไปช่วยกลับไปสร้างหน่อยนะครับเอาละการบ้านวันนี้หลากหลายข้อเลยฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะ
1: การบ
0: ้านอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลานะครับคราวนี้2ตาดู2หูสองหูฟังปิดวาจานะครับอ้าวใช้สตินิดนึงเนื้อหาความรู้ที่เราได้ทำไมครับเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาดังนั้นจะเป็นโจทย์ปัญหาได้จะต้องมีส่วนสำคัญอยู่สองส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์นะครับดังนั้นต้องมี2 ส่วนนี้นะครับถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาได้ก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้นะครับทบทวนในเรื่องของการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน10นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็มาเรียนรู้กันนะครับในครั้งหน้านะครับเอาละครับก็เน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกลับไปทำไมนะ
1: ทบทวน
0: อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับในส่วนนี้ซึ่งวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการจะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จญภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: ตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้แค่นี้ก็เรียบร้อย
2: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
0: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
2: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 35 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรดน้ำไปเลย
0: เย้ต้นไม้พิเศษงอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ
0: ์นับหนึ่งขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่

0: จทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ว้าวผลไม้วิเศษออกผลแล้วใช่เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องไปโรงเรียนมาแล้วบ้างคะใครกลับไปฝึกอ่านคำมาแล้วบ้างหรือว่าใครกลับไปฝึกอ่านเรื่องไปโรงเรียนมาแล้วบ้างโอ้โหหลายคนเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ที่เราเรียนไปเมื่อที่ผ่านมาเรื่องไปโรงเรียนยังไม่จบใช่ไหมคะลูกแล้ววันนี้ค่ะจะมาเรียนในเรื่องไปโรงเรียน2กันเลยแต่ก่อนจะเริ่มในวันนี้เด็กๆเคยได้ยินเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ไหมคะแล้วโรงเรียนของเราน่าอยู่ไหมเอ่ยแล้วโรงเรียนของเด็กๆปลายทางล่ะคะน่าอยู่ไหมเอ่ยน่าอยู่เช่นกันนะคะใครอยากร้องเพลงบ้างโอ้โหก่อนจะร้องเพลงได้ต้องอ่านคำได้ก่อนใช่ไหมมาอ่านก่อนว่าเอ๊ะเพลงนี้ร้องอย่างไรเอ่ยอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะโรงเรียนของเราน่าอยู
1: ่โรงเรียนของเราน่าอยู
0: ่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซน
1: เด็กๆก็ไม่ซุกซน
0: พวกเราทุกคน
1: พวกเราทุกคน
0: ชอบไปโรงเรียน
1: ชอบไปโรงเรียน
0: ชอบไป
1: ชอบไป
0: ชอบไป
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: เด็กๆชอบไปโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบไปโรงเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้ก่อนจะเริ่มขอให้ทุกคนช่วยร้องเพลงแล้วเต้นด้วยได้ไหมเอ่ยทุกคนยืนขึ้นหลังเก้าอี้ของตัวเองเลยค่ะร้องไปด้วยเต้นไปด้วยได้ไหมพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยโรงเรียนของเราน่าอยู่

0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคุณครูใจดีไหมเนี่ย
1: ใจดี
0: แล้วเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนหรือเปล่าจริงหรือเปล่า
1: จริ งอ่
0: ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3โรงเรียนของเรานะอยู่

0: รียนชอบไปไหมคะต่อไปนะคะขอให้ทุกคนนั่งที่เรียบร้อยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่งที่ได้ตามเวลาที่กำหนดด้วยเอาละค่ะทำไมถึงชอบไปโรงเรียนล่ะคะคุณครูใจดีทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราน่ารักไหมถ้าน่ารักจริงๆขอหัวใจด้วยเอามือลงค่ะแล้วไปโรงเรียนไปทำอะไรบ้างล่ะลูกไปเรียนแล้วได้เจอเพื่อนๆได้เล่นกีฬาด้วยนะคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบ
0: มากๆเลยนะคะเอ๊ะแล้วสงสัยไหมว่าใบบกใบบัวเนี่ยแล้วก็ภูผาเขาไปโรงเรียนเขาไปอย่างไรแล้วเขาไปทำอะไรที่โรงเรียนบ้างมาดูกันเลยค่ะก่อนจะเริ่มขอทบทวนเรื่องไปโรงเรียนก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูได้ไหมลูก
1: ได
0: ้เลยนะคะมาดูกันเลยทบทวนเมื่อครั้งก่อนเราอ่านอะไรไปบ้างเอ่ยอ่ะอ่านตามคุณครูเลยภูผาเดินหน้า
1: ภูผาเดินหน้า
0: ใบโบก
1: ใบโบก
0: ใบบั
1: ว
0: เดินตามใบโบกหิ้วปิ่นโต
1: ใบโบกห
0: ิ้
1: วป
0: ิ
1: ่นโต
0: ส่งเสียงเอิก
1: เอ
0: ิ
1: ก
0: กระดึง
1: กระด
0: ึ
1: งด
0: ัง โป๊กเป๊
1: ก
0: ในเรื่องไปโรงเรียนจากครั้งก่อนภูผาเขาเดินเป็นอย่างไรไปโรงเรียนเนี่ย
1: เ
0: ดินหน้าแล้วใบโบกใบบัวเขาเดินตามส่วนใบโบกเขาเดินเฉยๆไหมลูก
1: ไม
0: ่เลยเขาหิ้วอะไรไปด้วยหิ้วปิ่นโตไปด้วยแล้วก็ส่งเสียงร้องว่า
1: เอ
0: ิกเอิกแล้วมีเสียงกระดึงเนี่ยดังอยู่ที่คอดังอย่างไรโป๊กเป๊กนั่นเองไปกันต่อเลยต่อไปมาดูใบบัวกันเลยใบบัวหิ้วกระเป๋า
1: ส
0: ่งเสียง
1: ส
0: ่
1: งเส
0: ีย
1: งร
0: ้
1: อง
0: แอ๊ก
1: แอ
0: ๊
1: ก
0: กระพวน
1: กระพรวนด
0: ังกรุ๋งกริ๋งเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้ใบโบกไปแล้วใช่ไหมลูกต่อไปใบบัวเขาหิ้วอะไรด้วย
1: กระเป๋า
0: หิ้วกระเป๋าด้วยแล้วก็ส่งเสียงร้องว่า
1: แอ๊ก
0: ส่งเสียงร้องว่าแอ๊กแอ๊กด้วยแล้วกระพวนที่คอเขาดังอย่างไรลูกกรุ๋งกริ๋งดังอย่างไรนะกรุ๋งกริ๋งนั่นเองมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะลูกมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะบอกคำและความหมายตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ2นะคะอ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยเด็กๆคะก่อนจะเริ่มอ่านในเรื่องไปโรงเรียนนะคะในตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรจะมีคำมาเพิ่มด้วยเราจะต้องเริ่มอ่านอะไรก่อนอ่านคำก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยในการฝึกอ่านสะกดคำค่ะนี่เลยค่ะฝึกอ่านสะกดคำขอเพิ่มดนตรีหน่อยนะคะเด็กๆคะดูคำแรกกันเลยคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยยออือนอยืนไม่เอกยื่น
1: ย
0: ื่
1: น
0: ยื่น
1: ย
0: ื่
1: น
0: ยื่น
1: ย
0: ื่นเป็นอย่างไรล่ะคะสมมุติว่าคุณครูถือไม้ชี้แบบนี้คุณครูจะยื่นให้เด็กๆแบบนี้ได้ไหมคะนี่คือลักษณะของการยื่นคือส่งสินของให้กับ
1: ผู้อื่น
0: นั่นเองมาดูกันต่อเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้รู้จักกันดีเลยชออางอช้างไม่โทช้าง
1: ช
0: ้
1: าง
0: ช้าง
1: อ
0: ่านไหนลองทำท่าทางช้างหน่อยเป็นอย่างไรลองชูงวงสิคะโอ้โหแล้วก็ร้องว่าอย่างไรนะมีทั้งเอิ๊กเอิ๊กแล้วก็แอ๊กแอ๊ก

0: เลยนะคะมาดูกันต่อเลยคำนี้นออยน้อยไม่โทน้อย
1: นออยไม่โทน
0: ้
1: อย
0: น้อย
1: น
0: ้
1: อย
0: และคำสุดท้ายค่ะคำว่าตออตอ

0: ช้างนั่นเองเอ๊ะคำไหนนะมีสระอื้อคำว่ายืนนั่นเองมีกี่ขีดหน้าสระอื้อ2ขีดเลยเอ๊ะทำไมไม่มีออ่างตามหลังเอ่ย
1: เพราะว่า
0: คำนี้มีตัวสะกดนั่นเองออ่างเลยปิ้งหายไปแล้วนะคะเอ๊ะมีสระอไหมเอ่ย
1: ไม่มี
0: สระออมีเพื่อนตอบว่านออยอน้อยไม่โทน้อยนั่นเองแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกนะต่อเก่งมากค่ะต่อไปนั่นเองคำว่าตออตอไม่เอกต่อแล้วข้างหลังนี่เป็นสระอะไรล่ะลูกสระไอไหมมาลายเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยไปดูกันต่อเลยอยากจะถามเด็กๆว่าพอถึงโรงเรียนลูกช้างจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราอ่านกันไปเขากำลังเดินไปโรงเรียนใช่ไหมลูกแล้วถ้าถึงโรงเรียนลูกช้างแล้วล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องราวเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าอย่างไรลูก
2: ตกใจ
0: ตกใจเอ๊ะถึงโรงเรียนลูกช้างแล้วตกใจหรือเปล่าหรือว่าถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้วจะเป็นอย่างไรต่อต้องไปเรียนต้องดีใจใช่ไหมคะกลุ่มที่สองล่ะคะคิดว่าอย่างไรคะดีใจเพราะว่าโอ้โหเดินตั้งไกลเลยถึงโรงเรียนแล้วต่อไปกลุ่มที่สามนะคะดีใจกลุ่มที่สี่ค่ะโอ้โหดีใจหมดเลยกลุ่มที่ห้าล่ะคะ
1: ด
0: ีใจแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อเอ่ยเมื่อภูผาและใบบกใบบัวไปถึงโรงเรียนแล้วมาดูกันต่อเลยค่ะนี่เลยแต่จะไม่ให้อ่านแบบอ่านเฉยๆแล้วเพราะว่าจะเป็นเกมด้วยดีไหม
1: ดี
0: เพราะเกมนี้มีชื่อว่าดูภาพอ่านคำจำเรื่องค่ะคุณครูจะนำเรื่องราวเนี่ยมาเป็นเกมเพราะว่าบางคำคุณครูจะเปลี่ยนจากคำเป็นรูปภาพให้เด็กๆลองทายซิว่าเอ๊ะมันจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยรูปภาพที่คุณครูนำมาใส่เนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วเมื่อนำมาอ่านรวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรอยากรู้ไหมคะ
1: อยากร
0: ู้จะมีกลุ่มไหนเอ่ยตอบคุณครูได้บ้างถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูกันเลยค่ะใครอยากตอบให้ยกมือมาดูกันเลยอะไรนะใครเอ่ย
1: ล
0: ูกช้างเชือกนี้เอ๊ะชื่อว่าอะไรนะ
1: ใบโบก
0: ยื่นยื่นอะไร
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ปิ่นโตให้ภูผาอ้าวปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะโอ้โหตอบได้ทั้งห้องเลยนะคะขออ่านกันก่อนเลยใบโบก
1: ใบโบก
0: ยื่นปิ่นโต
1: ย
0: ื่
1: นปิ่นโต
0: ให้ภูผา
1: ให้ภูผา
0: หลังจากนั้นเนี่ยใบโบกเขายื่นอะไรนะ
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ยื่นอะไรคะยื่นปิ่นโตให้ใครเอ่ยให้ภูผานะคะแล้วใบบัวล่ะจะเป็นอย่างไร
1: ใบบัว
0: คนนี้ใครเอ่ย
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เชือกนี้คือใบบัวใบบัวอะไรนะ
1: ย
0: ื่
1: นกระเป๋าย
0: ื่นอะไรลูกกระเป๋าให้ภูผาปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ใบโบกเขายื่นปิ่นโตให้ภูผาแล้วให้ภูผาแล้วใช่ไหมลูกต่อไปใบบัวล่ะคะเขายื่นอะไร
1: กระเป
0: ๋าให้ภูผานั่นเองเอ๊ะทำไมยื่นทำไมเอ่ยเอามาคืนอ๋อตั้งแต่หิ้วให้ใช่ไหมเพราะว่าใบโบกกับใบบัวเนี่ยหิ้วให้ภูผาใช่ไหมลูกดูซิว่าใช่หรือเปล่าเอ่ยต่อไปใครนะ
1: ภ
0: ูผาเขาทำท่าอย่างไรเอ่ย
1: โบกม
0: ือให้สองคนนี้คือใครเอ่ยเป็นรูปแล้วเขียนข้างหลังว่าน้อยช้างน้อยนั่นเองมาดูกันเลยภูผา

0: โบกมือให้ช้างน้อย
1: ให้ช้าง
0: น้อยโบกมือคืออะไรเอ่ย
1: บ
0: ๊
1: ายบ
0: ายเหมือนบอกลาใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วภูผาไม่ได้ไปเรียนด้วยหรอสงสัยไหมเอ่ย
1: สงส
0: ัยมาดูกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นรูปภาพแล้วเขียนว่าน้อยอะไรนะ
1: ช
0: ้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนอะไรลูกช้างอ้าวอ่านอีกหนึ่งครั้ง
1: ช
0: ้
1: างน
0: ้
1: อย
0: เดินเข้า
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ลูกช้าง อ้าวแสดงว่าเขามาส่งภูผาไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ใช่เขามาทำอะไรเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: น
0: ช้างน้อยเนี่ยมาทำอะไรคะ
1: เร
0: ีย
1: น
0: ที่ไหน
1: โรงเร
0: ียนลูกช้างนั่นเองมาดูกันเลยอ่ะอะไรต่อคะภูผา
1: เด
0: ินต่อไป
1: ที
0: ่โรงเรียนของภูผาอ่ะอ่านอีกหนึ่งครั้งภู
1: ผา
0: เดินต่อไป
1: ที
0: ่
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ของภูผาแสดงว่าภูผาเนี่ยเขามาส่งใครก่อนส่งใบโบกใบบัวส่งช้างน้อยไปโรงเรียนลูกช้างก่อนหลังจากนั้นภูผาเขาก็เดินต่อไปไปที่โรงเรียนของไปที่โรงเรียนของภูผาที่ภูผาได้เรียนหนังสือนั่นเองไปดูกันต่อเลยแล้วภูผาก็ทำอะไรคะที่โรงเรียน
1: อ่านหน
0: ัง
1: ส
0: ืออ่ะอ่านก่อนนี่อะไรอ่ะอะไรเอ่ย
1: ไป
0: เรียนไปเรียนอะไร
1: หน
0: ังสือนั่นเองอ่ะอ่านเลยค่ะไปเรียน
1: ไปเร
0: ีย
1: นหน
0: ัง
1: สือ
0: ภูผาไปโรงเรียนไปทำอะไรลูก
1: ไป
0: เรียนหนังสือแล้วพวกเราไปเรียนทำอะไรคะไปเรียนหนังสือเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนไว้เอ่
1: ย
0: ถ้าหากเราตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองของเราจะดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจและสดชื่นมากๆเลยแล้วมีกำลังใจในการทำงานด้วยนั่นเองใครอยากจะเป็นพลังให้พ่อกับแม่บ้างโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงก่อนค่ะหลังจากนี้ขออ่านอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูกันเลยในการฝึกอ่านกันเถอะขอให้ทุกคนเตรียมขึ้นมาเลยค่ะเตรียมหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปเรื่องไปโรงเรียนเปิดไปหน้าที่49เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่แรกเลยค่ะลูกวันนี้เราจะอ่าน2หน้านะคะหน้าที่49มีเลข4กับเลข9นะคะใช่เลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอแล้วเหมือนกันอ่ะเก่งมากช่วยเพื่อนๆดูเจอไม่เอ่ยลูก
2: นี่มัน
0: 49กลับไปอีกอ้าวเจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะเจอไหมคะเจอไหมลูกเจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะลูก49หนูมีเลขหน้าตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะดูเลขหน้าได้เลยมีเลข4กับเลข9นี่เลยแล้วลูกเจอแล้วจะเห็นใบโบกกับใบบัวอยู่เลยใบโบกหิ้วอะไรนะหิ้วปิ่นโตแล้วใบบัวหิ้วอะไร
2: กระเป๋า
0: หิ้วกระเป๋านั่นเอง
2: อาชีพอาชีพอาชีพ
3: ผู้ฝึก
0: ถามอีกหนึ่งครั้งชื่อเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
1: ไปโรงเร
0: ีย
1: น
0: ไปโรงเรียนนั่นเองพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหม
0: คะถ้าพร้อมแล้วนิวซีอยู่ไหนนิวซีอยู่ไหน
1: อย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ไหนอ
0: ยู่ที่ไหน
1: อย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ไหน
0: คะอยู่ที
1: ่ไหน
0: คะนิ้ววิเศษชี้ไปที
1: ่
0: ใบบกอยู่ไหนเอ่ยนิ้ววิเศษชี้ไปที่ใบบัวต่อไปนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะในระหว่างที่เด็กๆอ่านครูจะฟังเสียงไปด้วยเอ๊กลุ่มไหนน่าออกเสียงได้ชัดเจนหรือว่าจะเป็นเด็กๆปลายทางเอ่ยที่ออกเสียงได้ชัดเจนที่สุดเลยเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มอ่านกันเลยภูผาเดินหน้า
1: ใบบก
0: ใบบัว
1: เด
0: ิน
1: ตาม
0: ใบบกตอนนี้ชี้ถึงคำว่าใบโบกแล้วต่อไปไปเลยค่ะใบโบก
1: ห
0: ิ้วปิ่
1: นโต
0: ส่งเสีย
1: ง
0: เอิก
1: เอ
0: ิ
1: ก
0: นิ้ววิเศษตอนนี้ชี้ไปที่คำว่าเอิกเอิกแล้วก็ไปกันต่อกระดึง
1: กระด
0: ึ
1: งด
0: ัง โป๊กเป๊
1: ก
0: นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าอะไรนะโป๊กเป๊กนั่นเองค่ะไหนโป๊กเป๊กอยู่ไหนเอ่ยต่อไปนิ้ววิเศษชี้ไปที่ใบบั
1: ว
0: เจอไหมคะ
1: เจอ
0: ไหมคะ
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เด็กๆชี้คำว่าใบบัวหรือยังเอ่ยชี้ยังคะ
1: ช
0: ี้
1: ย
0: ัง
1: ค
0: ะอ้าวถ้าชี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันต่อเลยใบบั
1: ว
0: ใบบัวหิ้วกระเป๋
1: า
0: ส่งเสียงร้องแอ๊ก
1: แอ๊ก
0: กระพรวนตอนนี้ชี้ไปที่คำว่าก
1: ระ
0: ครวนเจอไม่เอ่ยกระครวนดังกรุ๋งกริ๋
1: ง
0: ตอนนี้ชี้ไปที่คำว่ากรุ๋งกริ๋งนั่นเองตอนนี้ช้างใบโบกใบบัวกำลังเดินทางไปโรงเรียนโดยใครเดินข้างหน้านะภูผาเดินหน้าแล้วใครเดินตามใบโบกใบบัวเดินตามแล้วใครถือปิ่นโตแล้วก็ส่งเสียงร้องว่าเอิกเอิกแล้วก็มีกระดึงดังว่าโป๊กเป๊กส่วนใบบัวเขาหิ้วอะไรมาด้วยลูกกระเป๋าหิ้วกระเป๋ามาด้วยแล้วส่งเสียงร้องว่าแล้วมีกระพวนที่คอดังว่ากร
1: ุ๋
0: งกริ๋งนั่นเองไปกันต่อเลยวันนี้จะเดินทางถึงโรงเรียนแล้วนะคะภูผาเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะแล้วชี้คำว่าภูผาเปิดเลยแล้วชี้คำว่าภูผาภูผาภู
1: ผา
0: ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยนะคะภู
1: ผา
0: พาใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ไปโรงเรีย
1: น
0: พอถึ
1: ง
0: โรงเรีย
1: น
0: ลูกช้างเอาละค่ะตอนนี้ภูผาเขาพาใครนะใบโบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าใบโบกเจอไม่เอ่ยใบโบกเลยค่ะลูกชี้ไปที่คำว่าใบโบกเลยถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลย
1: ใบโบก
0: ยื่นปิ่
1: นโต
0: ให้ภู
1: ผา
0: ใบ
1: บ
0: ั
1: ว
0: ยื่นกระเป๋
1: า
0: ให้ภู
1: ผา
0: เมื่อถึงโรงเรียนลูกช้างโอ้โหลูกช้างแสนรู้มากล่ะลูกช้างใบโบกเนี่ยเขายื่นอะไรให้ภูผาลูกยื่นปิ่นโตให้ภูผาส่วนใบบัวล่ะคะ
1: ย
0: ื่นกระเป๋าให้ภูผาเช่นกันต่อไปนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าช้างน้อยช้างน้อย

0: มคะ
1: เจ
0: อแล้วค่ะเจอไหมคะ
1: เจอแล้วค่ะ
0: มาอ่านกันเลยช้างน้อย
1: ช
0: ้
1: างน้อย
0: โบกหู
1: โบกห
0: ูให้ภูผา
1: ให้
0: ภูผา
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: โบกมือ
1: โบกมือ
0: ให้ช้างน้อย
1: ให้ช้างน
0: ้
1: อย
0: เดินเข้า
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ลูกช้าง
1: ช้าง
0: น้อยเป็นอย่างไรเมื่อยื่นของให้แล้วโบกอะไรลูกโบกหูโบกหูให้ใครโบกหูให้ภูผาแล้วภูผาทำอย่างไรตอบ
1: โบก
0: มือให
1: ้
0: ช้างน้อยนั่นเองเอ๊ะเป็นการแสดงอะไรเอ่ยเป็นการอย่างไรเอ่ยเป็นการบอกลาใช่ไหมคะบอกลาเพราะว่าใบโบกใบบัวเขาแสดงอย่างไรเขาทำท่าเขาทำท่าอย่างไรในการลาโบกหูเขามีมือไหมลูก
1: ไม
0: ่มีเขาก็เลยโบกอะไรโบกหูเป็นการบอกลานั่นเองว่าจะเข้าไปในโรงเรียนลูกช้างแล้วส่วนภูผาเขาลาลูกช้างอย่างไรโบกมือบ๊ายบายเลยโบกมือให้กับช้างน้อยต่อไปช้างน้อยก็เป็นอย่างไรเดินเข้าไปที่ไหนลูกโรงเรียนลูกช้างนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะชี้ไปที่คำว่าภูผา
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผานิ้ววิเศษใครยังไม่เจอบ้างเอ่ยชี้ไปที่คำว่าภูผาเลยค่ะลูกชี้ไปที่คำว่าภูผาเลยพออูภูผออาหารวมเป็นภูผาพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาอ่านกันเลยภูผาเดินต่อไป
1: ภูผาเดินต่อไป
0: ที่โรงเรียน
1: ที่โรงเรียน
0: ของภูผา
1: ของภูผ
0: าไปเรียนหนังสือ
1: ไปเรียน
0: เมื่อภูผาเขาส่งลูกช้างเสร็จแล้วเขาก็เดินต่อไปไปที่ไหนลูก
1: โรงเร
0: ียนของใครของภูผาเองเพื่อที่จะไปไหนคะ
1: ไป
0: เรียนหนังสือต่อไปขออ่านอีกหนึ่งรอบได้ไหมเอ่ยขอให้เด็กๆเปิดย้อนกลับไปด้านหน้าเลยค่ะเอาละค่ะเริ่มเรื่องไปโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูก็จะย้อนสไลด์ไปเหมือนกันนะคะเราจะมาฝึกอ่านเรื่องไปโรงเรียนพร้อมกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผา
1: ภูผา
0: ภูผา
1: ภูผา
0: หลังจากนี้จะฟังแล้วค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนเอ่ยออกเสียงได้ชัดเจนมากๆเลยมีไหมเอ่ยพร้อมไหมคะกลุ่ม1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม4พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม5พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันมาเริ่มอ่านกันเลยในเรื่องไปโรงเรียนนะคะภูผา
1: ภูผา
0: ชี้ไปที่คำว่าภูผาคำแรกเลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยภูผาเดินหน้า
1: ภูผาเดินหน้า
0: ใบโบก
1: ใบโบก
0: ใบบัว
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เดินตาม
1: เดินตาม
0: ใบโบก
1: ใบโบก
0: หิ้วปิ่นโต
1: ห
0: ิ้
1: วป
0: ิ่
1: นโต
0: ส่งเสียง
1: ส่งเสียง
0: เอิ๊กเอิ๊กกระดึง
1: กระด
0: ึ
1: ง
0: ดังโป๊กเป๊ก
1: ดังโป๊กเป
0: ๊
1: ก
0: แล้วนิ้ววิเศษก็ชี้ไปที่ใบบัวค่ะชี้ไปที่คำว่าใบบัวเลยแล้วมาอ่านกันไปเลยค่ะใบบั
1: ว
0: กิ้วกระเป๋า
1: ส
0: ่
1: งเส
0: ีย
1: ง
0: ร้องแอ๊กแอ๊กกระพรวนดังกรุ๋งกริ๋
1: ง
0: ตอนนี้ชี้ไปถึงคำว่ากรุ๋งกริ๋งแล้วก็เปิดไปหน้าต่อไปชี้ไปที่คำว่าภูผาพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ชี้ไปที่คำว่าภูผาในหน้าต่อไป

0: กลุ่มที่1ตอนนี้ชี้ไปแล้วกลุ่มที่2โอ้โหเก่งมากเลยตอนนี้กลุ่มที่2ชี้คำว่าภูผาแล้วทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะมาอ่านต่อกันเลยภูผาพาใบโบกภูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึ
1: ง
0: โรงเรียนลูกช้าง
1: โรงเรียนลูกช้าง
0: ภูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนแล้วค่ะแล้วตอนนี้ถึงโรงเรียนลูกช้างแล้วไปกันต่อชี้ไปที่คำว่าใบโบก
1: ใบโบก
0: ใบโบกยื่นปิ่นโต
1: ให้ภ
0: ู
1: ผา
0: ใบบั
1: ว
0: ยื่นกระเป๋า
1: ให
0: ้
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: หลังจากนี้เมื่อยื่นของเสร็จแล้วนะคะช้างน้อย
1: ช
0: ้
1: างน
0: ้
1: อยโบกห
0: ูให้ภู
1: ผา
0: ภูผาโบกมือ ให้ช้างน้อย
1: ช
0: ้
1: างน
0: ้
1: อย
0: เดินเข้า
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ลูกช้
1: าง
0: โอ้โหช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนไปแล้วค่ะต่อไปภู
1: ผา
0: เดินต่อไป
1: ที
0: ่
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ของภู
1: ผา
0: ไปเรียน
1: ไปเร
0: ีย
1: นหน
0: ัง
1: ส
0: ือ โอ้โหอ่ะปรบมือให้ตัวเองก่อนค่ะตอนนี้ถึงโรงเรียนหรือยังลูก
2: ถ
0: ึ
2: ง
0: แล้วสรุปว่าใบบกใบบัวแล้วภูผาเนี่ยเขาไปโรงเรียนเดียวกันไหม
2: ไม
0: ่ไม่ใช่ใบบกใบบัวไปโรงเรียนอะไรโรงเรียนของลูกช้างส่วนภูผาเขาไปไหนคะเป็นโรงเรียนของภูผาแล้วภูผาเขาไปเรียนอะไรนะไปเรียนหนังสือนั่นเองมาดูกันต่อเลยตอนนี้ขอให้ทุกคนนำหนังสือภาษาภาษีเก็บลงใต้โต๊ะค่ะแล้วฟังคำชี้แจงให้ดีเลยว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้กิจกรรมของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้ฟังคำชี้แจงก่อนค่ะในการทำใบงานที่10เรื่องตอบคำถามจากที่อ่านหลังจากนั้นเมื่อฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่10ได้เลยค่ะต่อไปคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูนะคะรบกวนให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่10ค่ะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะจะได้เวลาการทำกิจกรรมคุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางก็จะให้นักคำแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคลค่ะขอให้เด็กๆทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปใบงานที่10เลยเรื่องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านมีลักษณะแบบนี้ใครเจอแล้วบ้างเอ่ยใบงานที่10ใบงานที่10นะคะจะอยู่ในหน้า142มีเลข1เลข4และเลข2นั่นเองถูกต้องค่ะลูกใครเปิดเจอแล้วอย่าลืมเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเตรียมดินสอยางลบให้เรียบร้อยเลย
3: ดินสอตอนข้างเมื่อวาน
0: อีกนิดนึงเปิดไปอีกลูกไปค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอหรือยังเอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากช่วยเปิดให้เพื่อนด้วยเปิดเยอะๆเลยไปอีกนี่ไงนั่งดีๆค่ะลูกเดี๋ยวครูเลื่อนเก้าอี้ให้นะคะโอ้โหกลุ่มที่4เจอแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะยังเลยมีคนลืมเปิด
4: อ้
0: าวอ่ะค่ะ
4: นี่ค่ะ
2: ันคือ
0: ปรบม
2: ือ
0: หน
2: ึ่
0: งคร
2: ั้
0: งปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสะบัดมือตอนนี้ไม่มีใครจับดินสอแล้วสำรวจเพื่อนๆในกลุ่มมีใครแอบจับดินสอบ้างเอ่ยไม่มีแล้วนะคะหันไปทางซ้ายไปทางขวาหันมาหาคุณครูแล้วยิ้มหวานๆเลยค่ะมาดูดีๆใบงานที่10คุณครูจะให้ตอบคำถามจากเรื่องไปโรงเรียนตอบอย่างไรเด็กๆ ดูคุณครูให้ข้อความมากี่ข้อเนี่ย1 2 3 4 5 6กี่ข้อคะ
4: 6
0: ข้อแล้วก็เห็นไหมมีบรรทัดที่เว้นว่างอยู่เห็นไหมลูกแล้วเอาอะไรมาเติมเอ่ย
5: เอาม
0: ีคำสั้นๆด้านบนค่ะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมให้เด็กๆเลือกมาเติมได้เลยดูตัวอย่างในข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าใบโบกยื่นจุดๆให้ภูผายื่นอะไรเอ่ยกระเป๋าหรือว่าปิ่นโตใครคิดว่าใบโบกยื่นกระเป๋าบ้างใครคิดว่าใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาเอามือลงค่ะแล้วข้อนี้ลองดูเลยยื่นอะไรเอ่ยปิ่นโตถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นปิ่นโตก็เขียนคำว่าใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาถ้าหากข้อความไหนคำไหนที่หนูเนี่ยเขียนไปแล้วให้ทำอย่างไรลูกให้วงกลมเลยว่านี่คำนี้วงกลมเลยค่ะได้เลือกไปแล้วนั่นเองต่อไปดูข้อที่2ข้อที่2ให้เด็กๆทำเองค่ะมาดูกันก่อนเขาเขียนว่าอะไรใบบัวยื่นจุดๆให้ภูผาย ื่
6: น
0: อะไรนะให้ตอบเองต่อไปมีคำว่าโบกมือกับโบกหูเด็กๆดูดีๆนะคะข้อที่3เขาบอกว่าช้างน้อยจุดๆๆให้ภูผาโบกมือหรือว่าโบกหูเอ่ยแล้วภูผาจุดๆๆให้ช้างน้อยโบกมือหรือโบกหูคะต่อไปข้อที่5กับ6นะคะมีตัวเลือกคือคำว่าลูกช้างกับหนังสือช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนจุดๆเข้าโรงเรียนอะไรเอ่ยแล้วภูผาไปเรียนจุดๆที่โรงเรียนของภูผาภูผาไปเรียนอะไรนะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมจะทำงานแล้วให้ทุกคนลงมือทำของตัวเองให้เรียบร้อยเลยลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะใครมีข้อสงสัยตรงไหนให้ยกมือ

0: เอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเอ๊ะกลุ่มไหนน่าเก็บของได้ตามที่คุณครูกำหนดเวลาด้วยปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะเก็บของเสร็จแล้วหมายถึงว่าอะไรเอ่ยเก็บของทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วก็นั่งตัวตรงไม่ลื้อของใต้โต๊ะแล้วนะคะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะที่เด็กๆทำไปอยากรู้ไม่เอ่ยว่าถูกต้องไหมถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะมาดูข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่าใบโบกยื่นจุดๆให้ภูผามี2คําให้เลือกคือคําว่าก
1: ระ
0: เป๋ากับคําว่าใบโบกยื่นอะไรให้ภูผาย ื่นปิ่นโตปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่2ใบบัวยื่นจุดๆให้ภูผายื่นอะไรคะยื่นกระเป๋านั่นเองปรบมือให้ตัวเองเลยไปกันต่อเลยข้อที่3ค่ะเขาบอก

0: ว่าช้างน้อยจุดๆให้ภูผาแล้วมีคำด้านบนมาให้เลือก2คำคำว่าโบกมือกับโบกหูช้างน้อยเขาโบกมือหรือโบกหูลูกช้างน้อยโบกหูนั่นเองใครถูกบ้างทำไมช้างน้อยโบกมือไม่ได้เอ่ยไม่มีไม่ได้มีมือเขามีอะไรนะมีงวงค่ะแล้วภูผาล่ะคะภูผาจุดๆให้ช้างน้อย
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: โบกโบกมือทำอย่างไรนะโบกมือแบบนี้เลยคำว่าโบกมือใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากเลยเหลืออีกกี่ข้อแล้ว2ข้อแล้วมาดูกันต่อเลยข้อที่5เอ๊ะใครจะถูกบ้างเอ่ยข้อที่5เขาบอกว่าช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนจุดๆโรงเรียนอะไรมี2คำมาให้เลือกคำว่าลูกช้างกับคำว่าหนังสือมีคำว่าลูกช้างกับคำว่าหนังสือช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียน
1: ลูกช้
0: างเดินเข้าโรงเรียน
1: ลูกช้าง
0: มาดูกันเลยค่ะปิ้งโรงเรียนลูกช้างปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเอ๊ะใครจะถูกบ้างข้อสุดท้ายก็บอกว่าภูผาไปเรียนจุดๆที่โรงเรียนของภูผาเรียนอะไรลูก
1: หนังสือ
0: เรียนหนังสือเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากทำได้ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะทำได้ไหมเอ่ย
1: ทำ
0: ได้เหมือนกันนะคะง่ายไหมหรือว่ายากเอ่ยใครทำได้ขอหัวใจใครทำได้ขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะถ้าหากเด็กๆได้ฝึกฝนฝึกอ่านฝึกเขียนทุกวันเด็กๆจะคล่องขึ้นนั่นเองถ้าหากใครยังทำไม่คล่องไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ฝึกฝนให้บ่อยๆนะคะเราจะเก่งขึ้นนะคะมาดูกันต่อเลยเมื่อทำแบบฝึกหัดไปแล้วก็ต้องมีคำถามนั่นเองคำถามในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณครูจะถามว่าปิ่นโตและกระเป๋าเป็นของใครคะปิ่นโตและกระเป๋าเป็นของใครคะเป็นของภูผาถูกต้องค่ะเอ๊ะแล้วไม่ใช่ของลูกช้างหรอ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ลูกช้างต้องใช้กระเป๋าไหมเวลาไปเรียน
1: ไม
0: ่ต้องแล้วลูกช้างต้องกินข้าวในปิ่นโตหรือเปล่า
1: ไ
0: ม่ต้องนั่นเองแสดงว่าปิ่นโตกับกระเป๋าเป็นของใครนะของภูผาแล้วยังมีคำถามต่อไปนี่เลยค่ะเจ้าของกระเป๋าและปิ่นโตนะคะคำถามต่อไปเขาถามว่าใบโบกใบบัวเป็นช้างที่มีน้ำใจอย่างไรเขาเป็นช้างที่มีน้ำใจไหมเขาถืออะไรบ้าง
1: ป
0: ิ่นโตกับกระเป๋าให้ใครให้ภูผาแสดงว่าเขามีน้ำใจไหม
1: ม
0: ีน้ำใจนั่นเองแล้วเด็กๆมีน้ำใจกับเพื่อนๆไหมเอ่ยมีใครเคยแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนบ้างหรือว่าใครเคยมีน้ำใจช่วยคุณครูถือของบ้างมีไหมโอ้โหมีเหมือนกันปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะปรบมือให้เด็กดีเลยไปกันต่อมีอีกหนึ่งคำถามตั้งใจฟังดีๆเลยเขาถามว่าเมื่อช้างน้อยโบกหูให้ภูผาแล้วภูผาทำอย่างไรคะภูผาทำอย่างไรคะเพื่อเป็นการบอกลาว่าจะไปโรงเรียนแล้วนั่นเองแล้วถ้าเด็กๆเจอคุณครูล่ะคะต้องทำอย่างไร
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีสวัสดีเป็นการทักทายแล้วเวลาพ่อกับแม่มาส่งผู้ปกครองมาส่งเด็กๆลาคุณพ่อคุณแม่อย่างไร
1: สว
0: ัสดีนั่นเองแต่ใบโบกใบบัวกับภูผาเขาเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันก็เลยมีการโบกมือแล้วก็โบกหูให้กันนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยเอาละค่ะคำถามข้อสุดท้ายฟังดีๆคำถามข้อสุดท้ายเขาถามว่าใบโบกใบบัวและภูผาเรียนโรงเรียนเดียวกันหรือไม่
1: ไม่ ่
0: โอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยแล้วใบโบกใบบัวเขาเรียนที่ไหนคะ
1: โร
0: งเรียนลูกช้างนั่นเองเป็นโรงเรียนของช้างนะคะส่วนภูผาเขาเรียนที่ไหนลูกโรงเรียนเหมือนโรงเรียนของเราไหมเหมือนเลยเป็นโรงเรียนที่ภูผาเนี่ยเขาเรียนแล้วเขาไปเรียนอะไรเรียนหนังสือมีวิชาต่างๆเหมือนเราเลยไหมคะเหมือนกันเลยนะคะมีเหมือนกันเลยมาดูกันต่อเลยค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูก
1: ไปโรงเรียนสอง
0: ไปโรงเรียนสองมาดูกันเลยวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ภูผาเขาพาใบโบกใบบัวเดินไปโรงเรียนลูกช้างภูผาเขาไปส่งใบโบกใบบัวก่อนไหมไปส่งก่อนหลังจากนั้นภูผาเขาไปไหนไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนของภูผานะคะเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือต่อไปมาดูค่ะใบโบกใบบัวเป็นช้างที่ดีไหม
1: ดี
0: เขามีน้ำใจไหมมีน้ำใจมากๆเลยเขาช่วยภูผาหิ้วอะไรบ้างหิ้วปิ่นโตกับหิ้วกระเป๋านั่นเองถือเป็นช้างที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วภูผาเขาน่ารักไหมลูก
1: น
0: ่ารักเพราะภูผาเขาเดินไปส่งใบโบกใบบัวก่อนแล้วก็ถึงจะไปโรงเรียนของตัวเองนะคะมาดูกันต่อเลยครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องเจ้าเนื้อละมุนค่ะเอ๊ะเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนคืออะไรเอ่ยอยากรู้ไหม
1: อ
0: ยากรู้ต้องติดตามดีๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาดูเลยมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่1ค่ะเรื่องคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยวันนี้ภูผาใบโบกใบบัวเขาไปโรงเรียนแล้วเราไปโรงเรียนไหม
1: ไป
0: เหมือนกันแล้วเรามาโรงเรียนเพื่ออะไรลูกเพื่อเรียนหนังสือแล้ววันนี้ใครตั้งใจเรียนบ้างใครตั้งใจเรียนขอหัวใจดวงเล็กๆดวงโตขึ้นมาหน่อยนึงดวงโตๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะสำหรับเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วอย่าลืมค่ะสำคัญมากเลยกลับไปฝึกทบทวนการอ่านและเขียนของเราถ้าหากเราทบทวนบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: จำได
0: ้อ่านหนังสือได้ไหม
1: ได
0: ้เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยค่ะการฝึกฝนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม้โทษและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อมั้ยนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อมั้ยนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อมั้ยนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโอและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขออรัธนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้

0: ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดวงไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรเอ่ยลูกโอ้โหเพื่อนปลายทางเสียงดังมากเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะและก็สถานที่นักเรียนคิดว่าปัจจุบันตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่แล้วลูก
1: 7 ขวบ
0: นักเรียนเลือกเสื้อผ้าใส่เองแล้วหรือยัง
1: เล
0: ือ
1: กแล้ว
0: เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วนักเรียนเลือกได้เหมาะสมไหมคิดว่าทุกวันนี้เราเลือกเสื้อผ้าได้เหมาะสมไหมคะลูกโอ้โหเสียงดังอีกแล้วคุณครูอยากจะรู้ว่าทำไมวันนี้นักเรียนถึงใส่ชุดนี้มาโรงเรียนคะ
1: เพราะเป
0: ็นวันศุกร์แล้วเพราะเป็นวันศุกร์เราถึงใส่ชุดนี้เหรอคะลูกเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าวันนี้จะต้อง
1: เร
0: ีย
1: นพละ
0: เราเลยใส่ชุดพละมาให้เหมาะสมกับวิชาที่ทำไมลูกที่เราเรียนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดวิชาพละเราใส่กระโปรงเป็นไงลูกผู้หญิงเป็นไงลูกถ้าเราใส่กระโปรงเราจะออกกำลังกายยืดร่างกาย

ได้ดีไหมคะไม่ดีแล้วก็อาจจะโปด้วยฉะนั้นเลยต้องสวมชุดพละนะคะเพื่อให้เรานั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อเราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้นะคะนั่นก็คือสามารถยกตัวอย่างการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะและก็สถานที่ได้นะคะ

0: สังเกตเราใช้อะไรสังเกตคะใช้ตาปากเราทำไมลูกจุ๊ๆไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งบอกคำตอบนั้นกับเพื่อนนะคะสำหรับเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันนะคะรอให้คุณครูเขาให้โอกาสตอบก่อนนะคะแล้วเด็กๆค่อยตอบนะคะเพื่อนต้นทางก็เหมือนกันนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะไปถามนะคะเมื่อไรเพราะอะไรอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนจะเลือกใส่นะคะเสื้อแบบนี้เมื่อไรเพราะอะไรสังเกตสังเกตอย่างเดียวพอทุกคนทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: ถ้าทุกคนทราบงั้นคุณครูจะไปหาค่ะ
2: เอาไว้ใส่ตอนฝนตกค่ะ
0: เอาไว้ใส่ตอนฝนตกทุกคนคำตอบเดียวกันไหมคะ
3: เด
0: ีย
3: วก
0: ัน เดียวกันไหมคะ
3: เด
0: ีย
3: วกัน
0: โอ้โหเพื่อนเราเก่งมากแล้วทุกๆคนก็เก่งมากด้วยทำไมต้องใส่ตอนฝนตกด้วยอะคะชุดแบบนี
4: ้
0: โอ้เพราะว่าเดี๋ยวเราตัวเปียกแล้วชุดแบบนี้เขาทำด้วยอะไรคะลูก
4: ทำด
0: ้วยพลาสติกนะคะโอ้โหเก่งจริงๆเลยนี่ป.1แล้วนี่นึกว่าอยู่ป.6นะเนี่ยเก่งขนาดนี้อ้าวทีนี้บ้างไม่ได้แน่ๆเลยประเทศไทยค่ะที่เราอยู่นะตอนนี้คือประเทศไทยนะลูกมีกี่ฤดูกาลและมีฤดูอะไรบ้าง
5: 2ฤดูกาล
6: 2
7: 3ฤดู3 3
0: โอ้โหเดี๋ยวมีตั้งแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะมีเพื่อนบอกว่ามี2ฤดูกาลมี3ฤดูกาลมีใครมี4มั้ยคะลูกไม่มีตอนนี้มี2ฤดูกาลกับ3ฤดูกาล2ฤดูกาลมีฤดูกาลอะไรบ้างคะลูก
8: หนาวกับร้อน
0: มีหนาวกับร้อนนะคะและ3ฤดูล่ะคะไหนใครตอบ3ฤดูอ้าว3ฤดู3ฤดูกาลมีฤดูอะไรบ้างคะลูก
2: มีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะเอามี4แล้วเหรอคะมีอะไรอีกคะลูก
9: มีฤดูใบไม้ผลิ
0: โอ้มีฤดูใบไม้ผลิอีกนะเอามีใครมี5มั้ยลูกเอามีฤดูอะไรคะลูกฤดูอะไรนะคะฤดูลมแรง6มีมั้ยคะโอ้โหตอนนี้เพื่อนปลายทางเราหยุดตอบไปที่กี่ฤดูรู้ไหมลูกเพื่อนปลายทางเราตอบถูกด้วยนะคะมีอยู่แค่3ฤดูกาลค่ะมีฤดูหนาวฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนซึ่งฤดูหนาวของประเทศไทยนะคะแล้วเราก็อยู่จังหวัดประจวบด้วยเราก็จะมีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะนานไหมลูกไม่ค่อยนานนะคะก็อาจจะประมาณสัก1เดือนหรืออาจจะไม่ถึงนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ครูมีอายุมาถึงขนาดนี้นะคะใส่ไม่เกิน10วันเลยลูกฉะนั้นเมื่อหนาวเมื่อไหร่นะคะเราต้องรีบเอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะเพราะว่าไม่เช่นนั้นทำไมลูกใน1ปีเราจะทำไมคะแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะแล้วก็ฤดูฝนเอ๊ะช่วงนี้หรือเปล่า
10: ใช
0: ่ใช่แล้วในฤดูฝนสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมามีอะไรบ้างคะลูก
11: เ
0: สื้อกันฝนแล้วก็อะไรคะลมนะคะเยี่ยมมากค่ะฤดูร้อนล่ะต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมครีมกันแดดแล้วก็เตรียมดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะเอามาดูที่ฤดูหนาวก่อนค่ะเวลาฤดูหนาวเราจะแต่งกายกันยังไงคะเด็กๆใส่เสื้อกันหนาวนะคะแต่ว่าในรูปภาพของคุณครูเขามีหมวกด้วยมีผ้าพันคอด้วยแสดงว่าอากาศเขาทำไมลูกหนาวมากนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปเที่ยวตามภาคเหนือนะคะอุณหภูมิเขาจะต่ำลงเราก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือผ้าพันคอนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นนะคะในฤ

0: ดูหนาวนะคะเราควรสวมเสื้อผ้านะคะที่มีเนื้อหนาค่ะเพื่อปกปิดร่างกายได้มิดชิดนะคะนี่เห็นไหมคะจากภาพเอ๊ะวันนี้ครูก็สังเกตเห็นเพื่อนเราหลายคนสวมเสื้อกันหนาวมาไหนเขาออกมาหนึ่งคนค่ะลูกจริงๆแล้วช่วงนี้อยู่ในฤดูฝนแต่ทำไมหนูสวมเสื้อกันหนาวคะลูกเพราะว่า
1: หนาวค่ะ
0: เพราะว่าเราอยู่ในห้องปรับอากาศนะคะมีอุณหภูมิที่ทำไมลูกค่อนข้างเย็นนะคะซึ่งเด็กบางคนหรือผู้ใหญ่บางคนก็เช่นกันค่ะคือไม่ชอบอากาศเย็นก็สามารถที่จะสวมเสื้อกันหนาวนะคะหรือสวมเสื้อแขนยาวอีกทับหนึ่งนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นขึ้นเป็นการดูแลร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นไหมคะคือในห้องนี้เป็นห้องปรับอากาศซึ่งบางคนถ้ารู้สึกว่าทำไมลูกตัวเองนั้นทนอุณหภูมิที่เย็นไม่ได้ก็สามารถที่จะหาเสื้อผ้ามาใส่เพิ่มเติมได้นะคะหรือบางคนถ้าไม่มีเสื้อกันหนาวนักเรียนอาจจะสวมเสื้อยืดนะคะไว้ข้างในอีกทับหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะเอ๊ะคุณครูจะถามว่าในฤดูหนาวเราควรสวมเสื้อแบบทางด้านขวามือคุณครูนี่ภาพนี้ภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะ
2: ภาพที่หน
0: ึ่งใครบอกภาพที่หนึ่งยกมือขึ้นภาพที่หนึ่งถูกหรือผิด
2: ถ
0: ูกเอาทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าชุดที่หนึ่งถูกหรือผิดนะคะเน่ถูกด้วยงั้นภาพที่สองนี้ก็ทำไมลูกผิดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะในฤดูฝนเราต้องแต่งกายยังไงคะฤดูฝน
2: ใส
0: ่เสื้อกันฝนแต่เราจะใส่เสื้อกันฝนตลอดเวลาไหม
2: ไม
0: ่นะคะเวลาฤดูฝนนะคะเราต้องเลือกเสื้อผ้านะคะที่ค่อนข้างหนานะคะแล้วก็เตรียมเสื้อกันฝนนะคะหรือกางร่มนะคะนี่ทำไมต้องใส่เสื้อค่อนข้างหนาด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าเราใส่เสื้อบางแล้วเราเปียกฝนเป็นยังไงลูก
2: ไม่สบาย
0: พอเสื้อบางปุ๊บพอเราเปียกฝนเสื้อมันก็จะแนบเนื้อกับร่างกายของเรามันก็จะดูไม่ทำไมลูกไม่สุภาพแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อหนามันก็ทำไมคะลูกจะได้ไม่เห็นรูปร่างของเรามากนะและทางที่ดีถ้าเป็นเสื้อสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีน้ำเงินก็จะดียิ่งขึ้นนะคะเอาทีนี้ค่ะในฤดูฝนนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมีเสื้อกันฝนหรือลมด้วยนะคะเอาคุณครูก็มีให้ดูค่ะเสื้อกันฝนนี่อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เดี๋ยวนี้นิยมขายคือตัวละลูก20บาทก็ได้นะคะหรือจะซื้อแบบนี้ก็ได้เอาไว้ใส่ได้นานๆนะคะขอผู้หญิง1คนค่ะลูกมาสวมให้เพื่อนดูหน่อยสวมเป็นไหมลูกจริงหรือเปล่าสวมเป็นไหนสวมให้ดูหน่อยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นค้างคาวนะลูกเอาช่วยเอ๊ะหน้าอยู่ไหนเอ่ยหน้าอยู่นี่มาแล้วนี่เห็นไหมคะแคทออกมาได้ไหมนี่แคทออกมาได้การที่เราสวมเสื้อกันฝนแบบนี้นะคะสิ่งที่มันจะการได้คือ1ร่างกายของเราไม่ให้เราเปียกฝนและถ้าเกิดเรามีกระเป๋านักเรียนด้วยทำไมลูกกระเป๋านักเรียนของเราที่อยู่ด้านในก็จะไม่เปียกฝนด้วยนะคะอ้าวเก่งมากค่ะถอดเองได้ไหมคุณครูช่วยนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์แบบนี้นะคะมาแล้วก็พับใส่กระเป๋าทำไมลูกให้เรียบร้อยนะคะพอฝนตกเมื่อไหร่เราก็หยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีเลยนะลูกนะหรืออาจจะทำไมลูกเตรียมร่มพับมาก็ได้ใช่ไหมคะเตรียมร่มพับมาไว้ในกระเป๋าถ้าฝนตกเราก็สามารถที่ทำไมลูกหยิบร่มขึ้นมากางนะคะเอ๊ะหนูกางร่ม แบบนี้นะคะอุ๊ยตอนนี้ฝนตกแล้วฝาร้องด้วยนะคะดีนะที่คุณครูมีร่มไม่เปียกด้วยดีจังเลยท่านครูไม่เตรียมร่มมาป่านี้ครูคงเปียกหน้าดูเลยอ่ะไปกันต่อดีกว่าอุ๊ยฝนหยุดแล้วค่ะฝนหยุดแล้วเราก็ทำไมลูกพับเก็บได้เลยไหมฝนหยุดแล้วนักเรียนต้องสะบัดร่มแล้วก็ทำไมลูกนำร่มนั้นไปผึ่งให้แห้งก่อนแล้วค่อยพับเก็บนะคะตอนนี้เราผึ่งร่มให้แห้งก่อนนะลูกเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราค่อยพับเก็บค่ะนี่ฤดูฝนใช่ไหมคะบางคนพอเห็นฝนแล้วทำไมลูกไปวิ่งเล่นมีไหมลูกไม่มีทำไมไม่มีเบาจังเลยมีไหมลูก
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีเก่งจังเลยคุณครูเห็นฝนครูยังอยากไปเล่นเลยถ้าเล่นฝนเล่นได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าเราจะทำไมลูกไม่สบายแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนนะลูกนะทีนี้จะถามว่าชุดไหนใส่ในฤดูฝนชุดที่หนึ่งถูกหรือผิด
2: ผ
0: ิ
2: ด
0: ชุดที่หนึ่งถูกหรือผิด
2: ผ
0: ิ
2: ด
0: ไปดูเฉลยกันค่ะเอเก่งจังเลยแสดงว่าชุดที่สองต้อง
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ถูกโอ้โหต่อไปดีกว่าฤดูร้อนอันนี้ง่ายแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอแต่ฤดูนี้ใช่ไหมลูกฤดูร้อนช่วงเด็กๆปิดเทอมนึกถึงตอนปิดเทอมสิคะช่วงเมษานักเรียนแต่งกายยังไงอยู่บ้านคะลูกใส่เสื้อยืดธรรมดาเพราะว่าร้อนใช่ไหมก็แต่งกายสบายๆใช่ไหมคะอ้าวมาดูฤดูร้อนนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะควรเป็นเสื้อผ้าที่มีเนื้อบางค่ะเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนะคะบางคนอาจจะใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นอยู่บ้านก็ได้แต่ถ้าเมื่อออกไปนอกบ้านควรจะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะลูกนะนี่ฤดูร้อนค่ะโอ้โหเหงื่อออกซิกๆเลยนะแต่งตัวตามสบายได้เลยแต่ต้องระวังด้วยนะอย่าให้เห็นรูปร่างร่างกายของเรามากเกินไปนะคะทีนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้ว2ฤดูมีใครตอบผิดไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีเลยงั้นฤดูที่3ก็ต้องไม่ผิดค่ะภาพที่1เหมาะสมกับฤดูร้อนมั้ยคะ
2: เหมาะสม
0: เหมาะสมมั้ยคะ
2: เหมาะสม
0: ดูซิจะถูกหรือผิด
2: ถ
0: ูกอ่ะเก่งจังเลยแล้วภาพที่2ก็ต้อง
2: ผ
0: ิดนะคะเก่งมากๆค่ะเอาทีนี้นะคะการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับโอกาสแล้วก็สถานที่บ้างเวลาอยู่บ้านเด็กๆ ก็ตอบได้ว่าทำไมลูกใส่เสื้อยืดธรรมดาใส่กางเกงอยู่บ้านใช่ไหมลูกก็คือสวมใส่ตามสบายนะคะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสามารถจะลุกจะเดินจะนั่งนั้นได้สบายมีใครใส่ชุดไทยอยู่บ้านมีไหมคะลูก
2: ไม
0: ่มีไม่มีนะคะอ้าวเวลาเราอยู่บ้านเห็นไหมคะบางคนเห็นไหมอยู่บ้านแบบนี้เลยอยู่กับพี่กับน้องสวมใส่สบายแต่แบบนี้จะออกไปนอกบ้านได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะลูกนะแล้วเวลาไปโรงเรียนล่ะคะเด็กๆแต่งกายยังไงคะลูก
2: ช
0: ุ
2: ดน
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: น
0: ใส่อะไรนะ
2: ชุดนักเรียน
0: ชุดนักเรียนของเรามีชุดอะไรบ้าง
2: ช
0: ุ
2: ดพละ
0: ชุดพละ เอาใหม่พอพูดกันหลายๆคนครูฟังไม่ได้ยินเปลี่ยนใหม่บ้างขอเป็นลายบุคคลมีชุดอะไรบ้างคะ
1: ชุดลูกเสือ
0: ชุดลูกเสือครับแล้วชุดอะไรครับ
1: ชุดพละครับ
0: แล้วก็
1: ชุดนักเรียนครับ
0: โอ้โหครบยังลูก
2: ยัง
0: ยังไม่ครบผู้หญิงยังไม่ครบหนูยังไม่ได้ใส่ชุดอะไรลูก
1: ชุดยุวะค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากค่ะมีชุดยุวะด้วยนะคะถ้าเรามาโรงเรียนเราก็แต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะก็คือเป็นชุดนักเรียนเป็นชุดยุวะหรือชุดลูกเสือแล้วก็เป็นชุดพละนะคะ

0: นี่ค่ะแต่งกายไปโรงเรียนไหมคะแต่งกายให้ถูกระเบียบด้วยไม่ว่าจะเป็นถุงเท้ารองเท้าแล้วก็เลือกทรงผมด้วยนะคะอ้าวทีนี้เวลาเราออกไปนอกบ้านบ้างเวลาเราออกไปนอกบ้านเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นพาเราไปที่ไหนนะคะแล้วเราก็ทำไมเลือกสวมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานที่ถ้าเราไปวัดนะคะเราก็ควรสวมใส่เสื้อผ้านั้นที่เรียบร้อยผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะใส่กางเกงขาสั้นนะคะหรือเสื้อแขนกุดนะคะถ้าเราไปเล่นกีฬาเราก็สามารถที่จะสวมชุดกีฬาได้เลยเพื่อความคล่องตัวในการเล่นกีฬานะคะเอาไปดูค่ะนี่ชุดไปวัดได้ไหมลูกแบบนี้ได้นะคะไปเล่นกีฬาแล้วเวลาไปเล่นกีฬานักเรียนก็ต้องดูด้วยว่ากีฬาที่เราเล่นนั้นควรสวมเสื้อผ้าหรือแต่งกายยังไงถ้านักเรียนไปเตะบอลนักเรียนก็ควรที่จะสวมรองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยไม่ควรที่จะใช้รองเท้าแตะนะคะเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองด้วยนะคะอ้าวคราวที่แล้วคุณครูให้เด็กๆเตรียมเสื้อผ้ามาใช่ไหมคะจะแบ่งเสื้อผ้านะคะเป็น3กลุ่มแบบนี้ดูซิมีการแต่งกายอยู่บ้านแต่งกายไปโรงเรียนแล้วก็แต่งกายไปนอกบ้านคุณครูจะให้เวลา5นาทีนี้แต่งกายเสร็จไหมคะลูกเสร็จไหมคะ
1: เสร็จ
0: อ้าวใครที่นำเสื้อผ้ามาให้นักเรียนนั้นหยิบเสื้อผ้าของตนเองนะคะแล้วสวมทับทางด้านหลังห้องเลยค่ะแล้วเดี๋ยวออกมาโชว์หน้าห้องนี้นะคะไปเลยค่ะลูกเชิญเลยค่ะทางด้านหลังห้องเลยค่ะลูกส่วนคนที่ไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรค่ะลูกเพราะว่าคุณครูมีกลุ่มที่สองให้นั่นก็คืออะไรคือแต่งกายไปโรงเรียนตอนนี้คุณครูจะไปดูความเรียบร้อยของเพื่อนๆนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนเราก็ไปแอบแต่งตัวกันมาแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆเห็นยังคะว่าเพื่อนเราใส่ชุดอะไรกันบ้างใส่ชุดอะไรกันบ้างคะลูกมีชุดอยู่บ้านแล้วชุดอะไรอีกชุดบอลแล้วชุดอะไรคะมีชุดนักเรียนด้วยแล้วชุดอะไรอีกคะมีชุดไทยอ้าวทีนี้กลุ่มที่หนึ่งค่ะใครคิดว่าตัวเองนั้นแต่งกายแบบอยู่บ้านก้าวออกมา19ก้าวออกมา19ค่ะแต่งกายแบบอยู่บ้านเพื่อนๆช่วยกันตรวจนะคะว่าถูกหรือผิดถูกไหมคะถูกแล้ว1คนมีใครอีกไหมคะลูกเรียกเพื่อนคนไหนออกมาอีกไหมเรียกไหมคะคนไหนอีกคะลูกหนูคิดว่าคนไหนแต่งกายแบบอยู่บ้านอีกคะพูดชื่อเพื่อนเลย
1: แก
0: ้มแก้มเดินมา19แล้วใครอีกคะ
1: นาว
0: าเดินมาอีก19ค่ะ
1: ใ
0: ครอีกคะใครนะ
1: ไ
0: หนใครคือมาวินเดินมาอีก19หมดยังหมดยังคะยังไม่หมดแล้วใครอีกอะลูกเดี๋ยวคุณครูสัมภาษณ์เจ้าตัวบ้างว่าชุดที่เขาใส่เขาเตรียมมาเพื่อใส่ไปไหนนะคะหนูเตรียมชุดนี้ใส่ไปไหนคะลูก
2: อยู่บ้าน
0: อยู่บ้านแล้วหนูล่ะคะ
2: อยู่บ้านไปวัด
0: ไปวัดไปวัดแบบนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถแต่งกายแบบนี้อยู่บ้านได้นะลูกนะส่วนหนูล่ะคะลูก
3: อยู่บ้านครับ
0: โอ้โหอ้าวเดินก้าวมาด้านหน้าเลยค่ะลูกมามาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกนะคะการแต่งกายแบบนี้นะคะก็คือแต่งกายเพื่อที่จะอยู่บ้านนะคะอาจจะไปนอกบ้านได้ไปตลาดได้นะคะหรือทำไมลูกไปสวนสาธารณะใกล้บ้านเนี่ยยังได้อยู่นะคะเอาปรบมือให้เพื่อนๆของเราหน่อยค่ะอ้าวไปเลยค่ะเดี๋ยวนั่งเรียนชุดนี้ก่อนเลยนะลูกนะต่อไปค่ะแต่งกายไปโรงเรียนค่ะเอาไปโรงเรียนกันเอายอมไปโรงเรียนเหรอคะแบบนี้แต่งกายไปโรงเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะวันนี้แต่งกายไปโรงเรียนนะคะ

0: ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแบบนี้เราเรียกว่าชุดอะไรคะลูก
1: ช
0: ุ
1: ดพา
0: ชุดอะไรคะล
1: ู
0: ก
1: ช
0: ุ
1: ดพา
0: ชุดอะไรนะคะ
1: ชุดพารา
0: ชุดอะไรคะลูก
1: ชุดพาราค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะนะคะนี่คือชุดพาราของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะก็จะเป็นเสื้อโปโลแล้วก็กางเกงวอร์มแบบนี้นะคะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปค่ะโอ้โหแบ่งยากจังเลยกลุ่มที่3นี้เอาเถอะมาทางด้านนี้หน่อยค่ะกลุ่มที่3นี้หลากหลายมากเอาคนแรกก่อนค่ะคนนี้แต่งกายไปไหนครับลูก
2: เล่นกีฬาครับ
0: เล่นกีฬาครับเหรอครับเล่นกีฬาอะไรครับแบบนี้ชุดแบบ
2: ฟุตบอลครับ
0: อือหือแบบนี้เล่นฟุตบอลได้ไหมลูกได้นะคะหรือว่าจะไปวิ่งออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะลูกนะเก่งมากครับต่อไปใส่ชุดแบบนี้ไปไหนครับ
3: อยู่บ้าน
0: อยู่บ้านเขาไปกันหมดแล้วอะลูกหนูยังอยู่อีกเหรอไปไหนดีครับแบบนี้ไปเที่ยวได้นะคะหรือไปวัดก็ได้นะคะสุภาพนะลูกนะไปวัดนะลูกนะไปวัดกับคุณนกไหมถ้าไปวัดหันไปดูเพื่อนค่ะจะพาใครไปวัดกับเราดีเอามาเร็วไปวัดด้วยกันนะคะชุดแบบนี้สามารถใส่ไปวัดได้เรียบร้อยเลยผู้ใหญ่เห็นใครเห็นก็ทำไมลูกชื่นชมค่ะว่าทำไมคะลูกแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักนะคะเอาเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปค่ะเหลือ2คนแล้วแตกต่างกันไหม
4: แตกต่าง
0: คนไหนก่อนดีคะเอวาแบบเอวานี้ใส่ไปไหนคะลูกไปไหนคะอย่างนี้ใส่ไปไหนคะลูก
3: ไปวัด
0: ใส่ไปวัดไปทำไมคะลูกวัดถ้าชุดแบบนี้ไปงานศพนะคะเห็นไหมคะชุดสีดำนะคะใส่แบบนี้เพื่อไว้อาลัยนะคะให้กับทำไมลูกญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะลูกทำตัวเรียบร้อยมากแล้วชุดแบบนี้ล่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะชุดแบบนี้ไปไหนดีไปเที่ยวอาจจะไปงานรื่นเริงนะคะหรือไปงานเลี้ยงกับคุณพ่อคุณแม่ไปงานวันเกิดเพื่อนๆก็ได้นะคะสวยไหมเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ไปงานศพได้ไหม
4: ได
0: ้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะทำไมลูกสีฉูดฉาดไปถ้าไปงานศพจะต้องเป็นสีขาวหรือไม่ก็ต้องเป็นสีดำนะคะขอบคุณมากค่ะเด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าการแต่งกายนั้นทำไมลูกมีความสำคัญกับเรานะคะเราต้องใส่ให้ถูกกาลเทศะด้วยนะลูกนะตอนนี้ค่ะมาถึงงานของเด็กๆแล้วค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4นะคะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สถานที่ด้วยนะคะสุดแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่4นะคะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สถานที่นะคะรูปร่างหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้ฟังคำชี้แจงของคุณครูก่อนค่ะหันหน้ามาทางนี้ค่ะลูกหันหน้ามาทางนี้ฟังคำชี้แจงก่อนนะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆทำผิดนะวันนี้ค่ะเรามีรูปทั้งหมดกี่รูปคะลูกมีรูปกี่รูป9รูปกลุ่ม2ดีมากค่ะนะคะมีรูปอยู่9รูปในรูปนั้นก็จะเป็นฤดูกาลต่างๆนะคะให้เด็กๆนั้นระบายสีวงกลมนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวให้ระบายสีฟ้าฤดูหนาวระบายสีอะไรคะภาพไหนที่เป็นเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาวนักเรียนต้องระบายสี
4: ฟ้า
0: เยี่ยมมากค่ะถ้าเป็นฤดูฝนเด็กๆต้องระบายสีเขียวนะคะถ้าเป็นฤดูฝนระบายสีอะไรคะ
4: เขียว
0: สีเขียวนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวล่ะ
4: ฟ
0: ้
4: า
0: ฟ้าเก่งมากค่ะถ้าเป็นฤดูร้อนค่ะให้ระบายสีเหลืองนะคะโอ้โหจำได้ดีมากนะคะก็มีภาพค่ะภาพนี้ไหมคะดูการแต่งกายของเขามีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อไหมพรมภาพที่2ก็มีหมวกมีเสื้อไหมพรมภาพที่3ไหมลูกเป็นเสื้อกล้ามเลยนะคะ

ต่อไปค่ะภาพที่4ไหมลูกมีเม็ดฝนด้วยภาพที่5มีหมวกมีเสื้อแขนยาวภาพที่6เอ๊ะมีหมวกมีเสื้อแขนยาวอีกแล้วภาพที่7โอ้โหหนาวถึงขั้นมีหิมะเลยนะภาพที่8ค่ะมีลมด้วยและภาพสุดท้ายก็มีลมนะคะเอามาทวนอีก1รอบค่ะถ้าหนาวฤดูหนาวระบายสีอะไรคะถ้าฤดูฝนล่ะคะฤดูร้อนถ้าได้แล้วเด็กๆไปลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เยี่ยมมากค่ะงั้นลองมาดูเฉลยกันสิว่าจะถูกกันทุกคนหรือเปล่านะคะมาดูเลยค่ะรูปภาพที่หนึ่งนี่เลยใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้น่าจะเป็นสีอะไรคะลูกสีฟ้าแสดงว่าเป็นฤดูหนาวนะคะต่อไปค่ะภาพที่สองล่ะคะภาพที่สองฤดูหนาวนะคะโอ้เก่งมากค่ะต่อไปค่ะภาพที่สามสีถูกต้องนะคะ

0: อ้าวมาแล้วค่ะมีเม็ดฝนแบบนี้ต้องระบายสีอะไรเอ่ยโอ้โหยังไม่มีใครผิดเลยต่อไปค่ะมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อแขนยาวต้องเป็นสี
1: ฟ้า
0: สีฟ้าก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนข้างๆกันแบบนี้ต้องเป็นฤดูอะไรคะฤดูหนาวคือสี
1: ฟ้า
0: โอ้โหเก่งอีกแล้วนะคะเหลือ3ผ้าสุดท้ายแล้วมีหิมะด้วยต้องระบายสี
1: ฟ้า
0: สีฟ้านะคะเป็นฤดูหนาวต่อไปค่ะมีร่มแบบนี้ต้องเป็นฤดู
1: ฝน
0: ฤดู
1: ฝน
0: ฤดูฝนสี
1: เขียว
0: โอ้โหสุดท้ายต่อเสียงดังฟังชัดสีโอ้โหแสดงว่าถูกครบทุกข้อเลยใช่หรือไม่เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากค่ะเอามาสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะสรุปบทเรียนของเรานะคะการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สถานที่นะคะจะช่วยทำให้ผู้สวมใส่นะคะดูดีนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะที่เราใส่ไปแล้วเราจะดูแลกันยังไงสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานที่5นะคะเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพพ่อ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะและในวันนี้คุณครูเคยบอกไปแล้วว่าคุณครูนั้นขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วใช่ไหมคะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ
1: ครอบคร
0: ัวถูกต้องเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวเพราะเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราอยู่ที่บ้านเราทำอะไรบ้างเรามีหน้าที่อะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวการปฏิบัติตนหมายถึงอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเวลาที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านหรือเปล่านั่นคือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูค่ะแล้วให้นักเรียนลองบอกสิคะว่าบุคคลในภาพนั้นมีใครบ้างแล้วเขาทำอะไรกันอยู่มีคุณพ
1: ่อ
0: คุณแม
1: ่
0: พี่ชายมีพี่ชายแล้วก็ต้องมีน้องสาวเขาทำอะไรกันคะเขาทำอาหารใช่ไหมคะเขาช่วยกันหรือเปล่าช่วยกันหรือเปล่าช่วยกันหรือเปล่าคะ
1: ช่วย
0: ใช่แล้วนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวช่วยกันทำอาหารอยู่ค่ะทำให้ใครทานคะทำให้คนในครอบครัวทานนั่นเองค่ะเห็นไหมคะลูกๆก็มีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำอาหารนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารไหมคะ
1: ช่วย
0: ช่วยไหมคะ
1: ช
0: ่วยไหนใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารบ้างยกมือเอามือลงค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนต้องฝึกเอาไว้นะคะในเรื่องของการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวทำได้ไหมคะไข่ต้มทำได้ไหมคะไข่ดาวทำได้ไหมคะทำได้เพราะว่าเป็นอาหารง่ายๆนั่นเองค่ะคำถามเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่
1: บ
0: ้
1: าน
0: ทำงานบ้านเช่นอะไรคะบีด
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: ซักผ้าทำกับข้าวล้างจานอะไรนะคะ
1: เก็บบ้าน
0: เก็บบ้านให้เรียบร้อยเก็บของที่รกของเล่นให้เรียบร้อยตากผ้าล้างจาน
1: ถูบ
0: ้
1: าน
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดที่นอน
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: กวาดบ้านเอามือลงนั่นก็คือหน้าที่ของเด็กๆเมื่อเวลาที่อยู่ที่บ้านต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเพื่อเป็นการลดภาระให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานมาเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่อยมากแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะเมื่อนักเรียนได้ช่วยพ่อและแม่ทำงานบ้านนักเรียนรู้สึกอย่างไรภูมิใจ
1: ดีใจ
0: ดีใจ
1: ร
0: ัก
1: ก
0: ัน เป็นยังไงอีกเมื่อเราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเห็นคุณพ่อคุณแม่ยิ้มโอ้โหวันนี้บ้านสะอาดมากเลยลูกกวาดบ้านถูบ้านสะอาดมากเลยถูกต้องมีความสุขแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเองด้วยว่าเรานั้นช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านได้ค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟัง1เรื่องให้นักเรียนตั้งใจฟังว่ามีตัวละครใดบ้างแล้วเขาทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะฟังหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: อ่ะพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องก๊อปจอมโกหกโกหกอย่างไรเราไปดูกันเลยก๊อปเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวซึ่งครอบครัวของก๊อปมักจะชวนกันไปออกกำลังกายอยู่เสมอเด็กๆชอบออกกำลังกายไหมคะเด็กๆชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ตัวก๊อปเป็นเด็กที่ขี้เกียจชอบบ่ายเบี่ยงอยู่เสมอจนวันหนึ่งก๊อปได้โกหกพ่อกับแม่ว่าวันนี้ผมท้องเสียไม่สามารถไปออกกำลังกายกับพ่อและแม่ได้ครับพ่อและแม่ซึ่งบอกให้ก๊อปนอนพักที่บ้านแต่พอพ่อและแม่ของก๊อปออกไปจากบ้านก๊อปก็ได้แอบไปกินผลไม้ดองที่อยู่ในตู้เย็นจนหมดนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: พ
0: ่อแม่ตีเหรอคะจะเกิดอะไรขึ้นไปดูสิคะดูสิเขาทำอะไรเขาเข้าห้องน้ำแสดงว่าก๊อปท้องเสียใช่ไหมคะหลังจากนั้นก๊อปจึงมีอาการท้องเสียจริงในตอนแรกก๊อปโกหกพ่อกับแม่ว่าอย่างไร
1: ท
0: ้
1: องเส
0: ีย ท้องเสียไปออกกำลังกายไม่ได้แล้วครับใช่ไหมคะแต่ก๊อปเนี่ยไปแอบกินผลไม้ดองในตู้เย็นจนทำให้ตัวเองนั้นท้องเสียจริงๆค่ะหลังจากที่พ่อแม่ของก๊อปกลับมาจากออกกำลังกายก็เห็นก๊อปนอนอยู่ด้วยร่างกายที่อ่อนเพลียพ่อและแม่จึงพาก๊อปไปส่งที่โรงพยาบาลคุณหมอได้ให้น้ำเกลือและฉีดยาให้ก๊อป1เข็มหลังจากนั้นก๊อปได้สารภาพกับพ่อและแม่ว่าตอนแรกผมไม่ได้ท้องเสียจริงๆแต่ผมขี้เกียจไปออกกำลังกายครับแล้วผมก็กินผลไม้ดองในตู้เย็นจนหมดจึงทำให้ผมท้องเสียขึ้นมาจริงๆครับพ่อและแม่จึงบอกก๊อปว่าต่อไปก๊อปห้ามโกหกพ่อกับแม่อีกนะก๊อปรับปากพ่อกับแม่ว่าต่อไปก๊อปจะไม่โกหกอีกแล้วครับผมจะไปออกกำลังกายกับพ่อและแม่ทุกวันเลยครับก๊อปเป็นเด็กยังไงคะเป็นเด็กยังไงคะเขาโกหกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาเนี่ยขี้เกียจออกกำลังกายเด็กๆเคยโกหกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่เคยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเราเป็นเด็กเราไม่ควรโกหกผู้ใหญ่ถ้าไม่อยากไปออกกำลังกายเราจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรดีบอกว่ายังไงดีคะวันนี้ผมไม่อยากไปออกกำลังกายครับวันนี้หนูไม่อยากไปออกกำลังกายค่ะให้บอกคุณพ่อคุณแม่ไปตรงๆเราไม่ต้องโกหกพอก๊อปโกหกเกิดอะไรขึ้น
1: ท้องเสีย
0: อยู่ที่บ้านเกิดอะไรขึ้น
1: ท
0: ้องเสียจากการ
1: ก
0: ินผลไม้ดองในตู้เย็นจนหมดเลยจนเกิดอาการท้องเสียจริงๆใช่ไหมคะเด็กๆไม่ควรปฏิบัติตามเหมือนก๊อปนะคะมาดูนะคะก๊อปปฏิบัติตนได้เหมาะสมหรือไม่
1: ไม
0: ่เพราะว่า
1: โกหกพ
0: ่
1: อแม
0: ่โกหกพ่อแม่โกหกผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะต่อไปนักเรียนคิดว่าก๊อปควรปฏิบัติตนอย่างไร

ไม่โกหกพ่อแม่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราไม่ควรจะโกหกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองค่ะการกระทําของก๊อฟส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรเสียเงิน

0: ส่งผลอย่างไรทำให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเวลาเราไม่สบายปวดท้องปวดหัวมีไข้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยดูแลเราก๊อฟก็เช่นกันเวลาที่ก๊อฟไม่สบายท้องเสียคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นห่วงนั่นเองค่ะการโกหกนะคะการโกหกไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมเลยค่ะนักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยการเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กดีหมายถึงอะไรเด็กดีของครอบครัวหมายถึงอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่ดื้อ
1: ไม่ซน
0: ไม่ซน
1: ไม่โกหกพ่อแม
0: ่ไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่
1: ไม่ดื
0: ้
1: อ
0: ไม่ดื้อแล้วเด็กๆดื้อไหมคะ
1: ไม่ซนอ
0: ยู่บ้านซนไหมคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเชื่อฟังไหมคะเชื่อฟังใช่ไหมคะมาดูว่าเด็กดีของครอบครัวนั้นต้องเป็นอย่างไรเด็กที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาปฏิบัติตัวให้เป็นเด็กดีจะได้เป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่นะคะคำถามนักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรนักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรคะนอกจากไม่ดื้อไม่ซนแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่โกหกพ่อแม
0: ่ไม่โกหกพ่อแม่มีอะไรอีกคะ
1: พ
0: ู
1: ดจาไพเราะ
0: พูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบไม่ดื้อ
1: พ
0: ู
1: ดคำตลอด
0: พูดจาไพเราะใช่ไหมคะไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ไม่โกหก
1: ไม่พ
0: ู
1: ดแ
0: ซกคนอื่นต้องช่วยแม่กวาดบ้าน
1: ต
0: ้
1: องช
0: ่
1: วยแม
0: ่
1: ทำงานบ
0: ้
1: าน
0: มีมารยาทที่ดีช่วยแม่ทำกับข้าวไม่ของเงินจากคุณพ่อคุณแม่เยอะใช่ไหมคะนั่นคือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวใช่ไหมคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวง่ายๆเลยนักเรียนต้องพูดจาไพเราะและเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาเหมือนกับที่นักเรียนทุกคนบอกว่าต้องพูดจาไพเราะพูดครับพูดค่ะใช่ไหมคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านช่วยคุณแม่ทำอาหารมีมารยาทที่ดีนั่นก็คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้แล้วค่ะหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกของครอบครัวมีอะไรบ้างหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกของครอบครัวมีอะไรบ้างเด็กๆรู้จักหน้าที่ไหมคะ
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ักหน้าที่คืออะไรเอ่ย
2: หน้าที่ที่เราต้องทำเอง
0: ถูกต้องหน้าที่ก็คือสิ่งที่เราต้องทำต้องปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนคุณครูจะมอบหมายเวรประจำวันให้นักเรียนทุกคนเช่นตั้งเป็นเวรวันจันทร์บีดเป็นเวรวันอังคารพอถึงวันจันทร์ตั้งไม่ทำเวรได้ไหมคะ
2: ไ
0: ม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะเพราะว่าอะไรห้องจะไม่สะอาดถูกต้องถ้าต่างๆไม่ทำเวรไม่ทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนของเราก็จะไม่สะอาดบีดก็ไม่ทำตามหน้าที่ของตนเองไม่กวาดห้องไม่ถูห้องห้องของเราก็จะไม่สะอาดไม่ทำได้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลห้องเรียนของเราเมื่อเราอยู่ที่บ้านเราก็มีหน้าที่เหมือนกันเช่นบีดมีหน้าที่ล้างจานในวันจันทร์และวันอังคารอีคิว มีหน้าที่

0: กวาดบ้านในวันพุธและวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะนี่คือหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่คุณพ่อมอบหมายหน้าที่ให้เราแล้วเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ห้องสกปรก
0: ห้องสกปรกโดนคุณจานไม่สะอาดคุณพ่อคุณแม่ก็ดุเราอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะแล้วมาดูนะคะหน้าที่ของนักเรียนนะคะเช่นตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือหรือยังตอนนี้ตั้งใจเรียนหนังสือหรือยังคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่หรือยังคะ
1: เชื
0: ่อฟังแล้วช่วยเหลืองานบ้านหรือยังคะช่วยเหลือแล้วนี่ก็คือหน้าที่ของเราในฐานะที่เรายังเป็นเด็กอยู่แค่ตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกวาดบ้านล้างจานถูบ้านซักถุงเท้าของตนเองเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นักเรียนสามารถทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้ไหมคะทำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้โดยปฏิบัติดังนี้หนึ่งเลยจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้ใหญ่ในครอบครัวกตัญญูเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินคำว่ากตัญญูไหมคะกตัญญูกตเวทีเราต้องกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราได้อย่างไรคะกตัญญูได้อย่างไรเอ่ย
1: ร
0: ับปากกับคุณพ่อคุณแม่แล้วต้องทำให้ได้อย่างไรอีก
1: ไม่โกหกพ่อแม
0: ่ไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ไม่พูดคำหยาบไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่ซนเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ไม่โวยวายพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีมารยาทใช่ไหมคะแล้วมาดูกันมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราเป็นคนเลี้ยงดูเรามาซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าให้เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราโดยการเชื่อฟังคำสั่งสอนช่วยทำงานบ้านเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเราก็สามารถตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วแค่นี้เองนะคะตั้งใจเรียนมาโรงเรียนตั้งใจเรียนอยู่ที่บ้านช่วยทำงานบ้านทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะต่อไป 2. เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่อย่างที่ครูบอกไปคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราเลี้ยงดูเรามาเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ควรทำสิ่งไหนดีท่านก็จะแนะนำเราก็ต้องปฏิบัติตามค่ะ 3. มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่รู้จักกล่าวคำขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะนะคะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะคะโดยการไหว้เวลาขอบคุณครับขอบคุณค่ะเด็กๆต้องยกมือไหว้ด้วยขอโทษก็ต้องยกมือไหว้ด้วยหนูขอโทษค่ะคุณแม่หนูจะไม่ทำอีกแล้วบีดขอโทษครับคุณพ่อบีดจะไม่ดื้ออีกแล้วครับนี่คือการแสดงความเคารพมีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ค่ะ 4. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎกติการะเบียบของครอบครัวอยู่ที่โรงเรียนมีกฎกติกาไหมคะ
1: ม
0: ีข้อตกลงไหมคะ
1: ม
0: ีอยู่บ้านก ็ต้องมีกฎกติกามีระเบียบของครอบครัวเหมือนกันเช่นต้องเข้านอนตอนเวลา
1: 2 ทุ่ม
0: ต้องตื่นนอนตอนเวลา
1: 6 โมงเช้า
0: ต้องทานอาหารเช้าตอนเวลา
1: 7 โมงครึ่ง
0: ได้ให้เวลาดูโทรศัพท์30 นาทีนี่คือกฎกติกาของครอบครัวนักเรียนต้องซักถุงเท้าเองห้ามให้คุณพ่อคุณแม่ซักให้ก็เป็นกฎระเบียบของครอบครัวเหมือนกันค่ะข้อที่5 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมของครอบครัวมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในครอบครัวของนักเรียนก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นทานข้าวร่วมกันเช่นดูทีวีด้วยกันใช่ไหมคะใช่แล้วเล่นกีฬาด้วยกันไปออกกำลังกายด้วยกันก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เถียงไม่โวยวายแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลใช่ไหมคะพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบกับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะ 6. มีระเบียบวินัยมีน้ำใจช่วยเหลืองานบ้านแค่เราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็หายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวของลูกด้วยว่าลูกของเราเนี่ยสามารถทำงานบ้านได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเรามีความสุขไหมคะ
1: ม
0: ีความสุขนะคะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ตามความสามารถของเรานั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดนะคะมาดูกันเลยว่าทำอย่างไรภาพนี้เขาทำอะไรคะ
1: ช่ว
0: ยแม่เก็บโต๊ะอาหารเด็กๆเคยทำไหมคะ
1: เคย
0: ทำเคยปฏิบัติใช่ไหมคะแม่คิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าแม่
0: จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเป็นหน้าที่ของเราเล็กๆน้อยๆที่สามารถช่วยคุณแม่ได้แค่เก็บโต๊ะอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่เด็กควรปฏิบัติแล้วก็เหมาะสมค่ะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ย
1: เด
0: ็กคนนั้นทำหน้าอย่างไรคะกำลังโวยวายกำลังโกรธอยู่เลยแล้วคุณแม่ทำยังไงคะกำลังดุอยู่ใช่ไหมโมจิเป็นเด็กดื้อและเอาแต่ใจเหมือนกับใครคะเหมือนกับนักเรียนในห้องนี้หรือเปล่าเหมือนไหมเหมือนใครมีไหมคะไม่มีใช่ไหมนักเรียนห้องนี้เป็นเด็กดีเด็กน่ารักกันหมดเลยนะคะโมจิเป็นเด็กดื้อและเอาแต่ใจนักเรียนควรปฏิบัติตามเหมือนโมจิไหมเพราะว่าอะไรคะเป็นมารยาทที่ดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีเลยเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยที่เด็กกำลังยืนเถียงกับผู้ใหญ่อยู่ใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำตามเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนั่นเองไม่เหมาะสมด้วยแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติตามด้วยค่ะต่อไปโอ้ขอโทษค่ะเขาทำอะไรอยู่คะเขากล่าวขอโทษเมื่อทำผิดใช่ไหมคะเขาเดินมาชนกันจนทำให้เอกสารตกหมดเลยมีการกล่าวคำขอโทษเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะ
1: ควร
0: เพราะอะไรคะใช่แล้วเมื่อเราทำผิดเราเดินชนเพื่อนเราเดินชนคุณครูเราเดินชนผู้อื่นคุณพ่อคุณแม่เราต้องขอโทษเราทำกระดาษของเพื่อนขาดจะตั้งใจไม่ตั้งใจเราก็ต้องขอโทษเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพูดกล่าวคำขอโทษให้เป็นนิสัยนะคะข้อนี้ถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนควรปฏิบัติตามค่ะ อ่ะต่อไปแชมป์นั่งเล่นเกมทั้งวันแชมป์นั่งเล่นเกมทั้งวันเล่นคิดว่าถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ควรปฏิบัติตามไหมคะ
1: ไม่
0: ควรไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรเลยเพราะว่าอะไร
1: เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
0: เดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
1: นอนด
0: ึ
1: ก
0: นอนดึกไม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเลยเอาแต่นั่งเล่นเกมทั้งวันเลยการบ้านก็ไม่ทำใช่เดี๋ยวจะโดนลงโทษเพราะว่าการบ้านไม่ทำงานบ้านก็ไม่ได้ทำควรปฏิบัติตามแชมป์ไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติตามด้วยค่ะพี่น้องทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันคุณครูคิดว่าน่าจะเกิดเหมือนกันทุกบ้านใช่ไหมคะอาจจะมีการแย่งของเล่นแย่งของเล่นกันแย่งตุ๊กตากันแย่งขนมกันแต่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมใช่ไหมคะเมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นว่าบีดกับอีคิวเนี่ยที่เป็นพี่น้องกันทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรคะ
1: โกรธ
0: เสียใจโกรธที่พี่น้องทะเลาะกันเองเราต้องคุยกันด้วยเหตุผลอ๋อของเล่นมีชิ้นเดียวพี่ให้น้องเล่นก่อนอ่ะน้องให้พี่เล่นก่อนแบ่งของเล่นกันจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนั่นเองไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติตามด้วยค่ะแสดงความเคารพต่อพ่อแม่แสดงความเคารพต่อพ่อแม่เขาทำอะไรคะ
1: ไหว้พ่อแม่สวัสดี
0: ใช่เขากำลังแสดงความเคารพต่อคุณพ่อคุณแม่โดยการไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรทำตามไหมคะ
1: ควร
0: นักเรียนเวลามาโรงเรียนนักเรียนไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
1: ไหว้
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรปฏิบัติตามเพราะว่าเหมาะสมและเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะปฏิบัติตามนะคะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่นั่นเองต่อไปคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรมาดูคำชี้แจงนักเรียนกันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและใช้เครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่27ค่ะ27

0: วดูด้วยว่าคุณครูให้ทำอย่างไรฟังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยฟังคุณครูให้ทำอย่างไรให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะและใช้เครื่องหมายกากบาทนะคะหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมซึ่งคุณครูมีข้อความให้5ข้อความมีข้อความให้5ข้อความเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันให้นักเรียนใจฟังพร้อมไหมคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมคะสามารถทำตามไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่1นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะข้อที่1ค่ะเด็กชายนะโมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นักเรียนคิดว่าเด็กชายนะโมปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะหรือว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ไม่ดีของครอบครัวถ้าคิดว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวควรจะใส่เครื่องหมายอะไรนักเรียนลองใส่เครื่องหมายเลยค่ะลองใส่เครื่องหมายไปได้เลยว่าข้อนี้จะใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกหรือว่าใส่เครื่องหมายกากบาทเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูสิคะว่านักเรียนนั้นใส่เครื่องหมายถูกหรือเปล่านักเรียนคิดว่าเด็กชายนะโมปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกค่ะต่อไปข้อที่2นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะเด็กชายซีโฟไม่อยากไปโรงเรียนเนื่องจากอยากอยู่เล่นเกมที่บ้านเด็กชายซีโฟปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะ
1: ไม่
0: ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไหมคะลองใส่เครื่องหมายลงไปได้เลยค่ะว่าจะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายกากบาทเรียบร้อยหรือยังคะข้อที่2ใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยใช่แล้วนะคะเด็กชายซีโฟปฏิบัติตนไม่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเลยต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กหญิงน้ำหนึ่งเด็กหญิงน้ำหนึ่งช่วยคุณแม่ล้างจานหลังทานอาหารเย็นเสร็จเด็กกิ่งน้ำหนึ่งเป็นปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะนักเรียนลองใส่เครื่องหมายได้เลยค่ะใส่เครื่องหมายได้เลยว่าน้ำหนึ่งปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือเปล่านักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล
0: ้วเรามาดูกันเลยว่าในข้อที่3ใส่เครื่องหมายอะไรนะคะข้อที่3ควรจะเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเครื่องหมายถูกค่ะเพราะว่าน้ำหนึ่งเนี่ยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีโดยการช่วยคุณแม่ล้างจานค่ะต่อไปข้อที่4นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหันหน้าแล้วมาฟังคุณครูค่ะข้อที่4 เด็กหญิงมีนา
1: ต
0: ั้งใจเล่าเรียน
1: และทบทวนการบ
0: ้
1: าน
0: หลังเลิกเรียนทุกวันนักเรียนคิดว่าเด็กหญิงมีนาเนี่ยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะดีหรือเปล่าไม่รู้นักเรียนลองใส่เครื่องหมายได้เลยค่ะจะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดนะคะลองใส่ดูก่อนเลยเด็กหญิงมีนาตั้งใจเล่าเรียนเนี่ยเขาปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีไหมเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะเรามาดูกันข้อที่4นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยค่ะข้อที่4เขาบอกว่าเด็กหญิงมีนาตั้งใจเล่าเรียนหนังสือและทบทวนการบ้านหลังเลิกเรียนทุกวันนักเรียนคิดว่าเด็กหญิงมีนาปฏิบัติตนเหมาะสมไหมคะเหมาะสมไหมคะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไหมคะถ้าเป็นสมาชิกที่ดีและปฏิบัติตนเหมาะสมต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกค่ะและข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5นักเรียนอ่านตามคุณครูนะเด็กชายไตเติ้ล
1: เด
0: ็
1: กชายไตเติ
0: ้
1: ล
0: ไม่ยอมเก็บที่
1: นอน
0: หลังตื่นนอนตอนเช้าน ักเรียนคิดว่าเด็กชายไตเติ้ลเนี่ยปฏิบัติตนเหมาะสมไหมคะเหมาะสมไหมเอ่ยควรจะใส่เครื่องหมายอะไรคะลองใส่เครื่องหมายเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วหันมาดูเลยในข้อที่5เด็กชายไตเติ้ลไม่ยอมเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอนตอนเช้านักเรียนคิดว่าเด็กชายไตเติ้ลปฏิบัติตนเหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะ
0: ถ้าไม่เหมาะสมต้องใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายผิดหรือกากบาทนั่นเองนักเรียนลองตรวจสอบงานของตนเองนะคะว่าแก้ไขถูกต้องหรือยังถูกต้องหรือยังคะแล้วด้านล่างของใบงานคุณครูมีการ์ตูนมาให้นักเรียนระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าทำได้เริ่มเลยค่ะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะ

0: ถ่ายเรียบร้อยแล้วเก็บใบงานได้แล้วค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนเก็บใบงานได้แล้วถ้าไม่เรียบร้อยนะคะสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลากลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วฟังนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเรียนเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมเราเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราก็รู้แล้วว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรใช่ไหมเอ่ยฟังนะคะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวการอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุขจำเป็นมากๆเลยค่ะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงใจเขาใจเราใช่ไหมคะยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหมคะและเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรต้องการให้เขาทำอย่างไรเราก็ควรทำอย่างนั้นกับคนอื่นจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะถ้านักเรียนทำได้นักเรียนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ทะเลาะกันมีงานบ้านก็ช่วยกันช่วยเหลือกันไม่ทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความสุขและก็ภูมิใจในตัวเราเพราะว่าเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้นั่นเองค่ะและในชั่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่2เรื่องเด็กดีของครอบครัวค่ะน่ะหันหน้ามาค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะใช้ได้อย่างไรบ้างเช่น
1: ไม่
0: เถียงพ่อแม่ไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่พูดจาไพเราะอ่อนหวานช่วยเหลืองานบ้านของคุณพ่อคุณแม่แค่นี้เองนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยกลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ทำงานมาเหนื่อยหาน้ำเย็นให้ท่านดื่มสักหนึ่งแก้วแค่นี้ก็เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้แล้วทำได้ไหมคะ
2: ทำได
0: ้เก่งมากมากเลยค่ะแล้ววันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เนี่ยทั้งหมดทำความเคารพ

0: มแสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับ1ต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
0: ถ้วยตวงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากๆต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมากๆ
2: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกๆกันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องอุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับหนึ่งใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีตวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิสเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกัน

ดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

เนี่ยปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะดินเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่า Badland ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้หวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันๆหรือเป็นปีๆแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1ประโยชน์ต่อป่าไม้2ประโยชน์ต่อการเกษตร3ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียน

0: นี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเชิญมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนฐานสักพักสมมติอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากเนี่ยก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตรงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงนี่สมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปิดไปหมดเลยอย่างที่เปิดปีนี้เปิดไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านเนี่ยมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยจากได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่า

0: ให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั่นอ่ะมันชัดขึ้นดูการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนักข่าวมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเรา

เรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีอะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิปปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่แรกก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเดินมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักรของมัน

0: 네.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะเนี้ยแต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกูมันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกูมันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาถ้ากูมันก็เลยมีน้อยลง
3: ขอใช้นั่งขั้นตอนการทำ
1: โคนแล้วมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
2: เลยนะ
1: แต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาถ้ากูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาถ้ากูลบเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ากูก็มีใจหันได้ป้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางต้นปั๊มได้หมาก
2: อ
1: ันนี้ปลาไปเลยว่าดวงถ้ากูตอนนี้มันจะลุ่มหมากเก๋ๆนั่น
2: ไงไปเล่ตีตรงไหนคร
1: ับ ไปเล่ตีก้นในวันก้น
2: ครับ
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะ

0: ันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกัวนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าทำมันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยปอดเปรี้ยวมันมีปอดเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปราดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแมงสาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: เด
3: ี๋
4: ยว
3: สี่สิบเดี๋ยวสี่สิบเดี๋ยวเจอเด็กโก
5: โ
3: ล่
5: ไปจัง
6: เว
5: ลาอ๋อ
3: เด็กโ
6: กโล่
3: นะ
6: นุ่งจากแป้งทำจากแป้งชาคูกับนุ่งทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะไหม
4: อันนี้คนเจ๊ชอบกินมันนวลด
7: ีก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้แห้งเลย
8: เอ
7: ื้อนกันลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งจากควนแก่ๆลาดตื้อกันเพิ่งเอามาควนกินซื้อตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันพ่อตำเลยเราตำไม่เจอ
8: ม
7: ัน
8: ต่าง
7: จาก
8: แป้ง
7: ตำของ
8: ตลาด
7: กันเจอมันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มหอม
8: จับบาด
4: น่ารัก
1: แป้งซาคูนี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะหลุดซึ่งความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนก็คนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะก็จะกินแป้งซาคูกันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะหลุดซึกเหลือมันไม่ฉายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานานมาตลอดนะกินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนมกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้
9: แ
1: บบจริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่ซึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าวถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคูมีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเออไอ้ป่าซาคูที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาจะไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
10: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
0: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะ

0: ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราและก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
1: ในก่อนเที่ยวบานนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคล่องเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าสาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองเพราะว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าสาคูมันก็หมดไปกับการหลอกคลองหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่แต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
2: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
3: ครับซึ่งบางนี
2: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเดีย
4: วชอบกูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จังเต็มมันโดนแมงตึ้งเราไปจับช่วยจำตีรักราคูนได้ลุยตอนนี้รักราคูนั้นมันได้ย่างแล้วในตะกรอกเขาหลอกย่างกับมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้ง
3: อ
4: ันรอดนี่มันมีเชิงรักราคูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้ราคูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี้ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งถูกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมากกัดปลาอย่างหมามันได้ก้อยหมาเกินหมามันเตะจรมันมาตอนนี้ไม่ไกลไม่เตะจรลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: กายังไม่คิดเจ้านั้นทีทีแถวข้างบ้านที่ทําอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทําคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโตอ่ะนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทําแล้วไม่มีระหว่างเอาไปค่าที่ไหนอ่ะนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทํานี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปมันถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกําไรก็ก็ดีว่าส่วนนึงแล้วก็เรื่องของต้นเดี๋ยวมันหายากขึ้นมันก็น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเค้าไม่เคยกินเค้าไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่าคงไม่เท่านี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยทยอยมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทํามันที่กินมันได้เนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต

0: ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
1: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good Work วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาด Good Work วันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับ
1: และวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
0: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนคุณผู้ชมจริงๆผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
2: อยู่แค่นี้เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดกับท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมด
2: ครับ
0: แต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนนั้นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ๆครับ
0: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะ คือความเข้มข้น
2: ใช่ครับ
0: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
2: คนเบาๆอย่าให้
0: คนแค่นี้โอ้หวาน
2: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
2: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บไปรู้เลยอะสมมุติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้ายๆ
0: เหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้ง2ชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
0: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่ห่อมันเลยหอมใบตองและข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไรอ
2: ันนี้มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
0: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อะ
2: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านนึงเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกัน
0: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
2: ใช่ๆครับ
0: ถามคนในชุมชนก็จะรู
2: ้8โมงเช้าหมดเกลี้ยง
0: 8โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8โมงแล้วอ่ะรีบ

0: มาเจอเขายำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมเขายำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลย
1: มันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งบางอย่างเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
2: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรครับ
1: เนี่ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
2: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
1: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
2: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช
1: ่คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
2: ไม่มีครับ
1: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
2: ครับ
3: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
2: ตอนนี้เราได้มาทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดกันต่อนะครับ
1: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
2: ใช่ครับคือมันอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
1: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
2: รถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
1: คือถ้านักท่องเที่ยวมาจะนั่งแบบนี้
2: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
1: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
2: ไม่มีครับผม
1: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
2: ท็อปเลย
1: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลย
4: มูซีเลยครับ
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: ยกลุ่มเช้านะ
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำอะไรครับพ่อ
2: สีข้าวเหลืองโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อบเปลือก
0: เป็นข้าวกล้องนี่ผมมาเกาะกลางเนี่ยเพราะผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: พอมาโดนมะโขงมาส่งปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
0: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆไม่จากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามันบอกว่ามีรสชาติ
0: ผมช่วยพ่อดีกว่าทำเลยนะอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดชัดข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอ่ะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
2: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระต๊อบเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
2: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
2: มันต้องมีลำข้าวพอเห็นลำข้าวคือจะเสร็จ
3: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต๊ะผ้าสีสันสดใสอันเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
1: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
1: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
0: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
4: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
0: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
4: มันมีรูอะค่ะเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
0: เหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอย

0: าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
1: ครับ
0: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: ดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลย ปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเลยแบบนี้แหละแล้วก็เพราะว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันจิ้มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจ๊เล็กค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยปลาค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับดูนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: ยีบอย่างนี
1: ้ยีบกระเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: เอาแล้วถ้ามะ
1: แม่
0: อ๋อขอโทษครับผมก็เรียกจ๊ะก็เรียกจ๊ะแบบนี้นะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนน
1: ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนไม่ได้แข็ง
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้ว่าต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็แล้ว
0: ต
1: รงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงประมาณ
1: นี้เนื้อมันเยอะ
0: คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อมันเองนะประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้
1: น
0: ก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนเหรอครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: เป็นมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: แล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆน่ะเป็นริ่มๆป่ะโอ้โหบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: แล้วหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูที่ก้น
0: ดูที่ก้นก่อน
1: ดูที่ก้นก่อน
0: ดูที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูที่ปาก
0: แล้วไปดูที่ปาก
1: ค่ะ
0: จะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็รู้ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่หมูตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: หูอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้อร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอดูด
1: มันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ี
1: เค็มอยู
0: ่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จ๊ะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจ๊ะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกะเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นน้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร้
1: ต้มตะไคร้ต้มไคร้
0: ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยๆแต่ปรากฏว่าจ๊ะบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือเนี่ยคือซุปหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงน้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบให้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงภู่ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากะยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอร์นะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอร์นั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอร์ก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลย

ุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับเอาให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอร์หอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทางไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดแบบผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วอาหารทะเลมันความสดครับ
1: ใช่
0: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่นึงที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึงเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่นี่เป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่นี่แบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีวิธีเปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่ว่าพอรับมาอยู่ในเกาะแล้วแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบชาลงแล้วก็มีความมิตรระหว่างคนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่าปลีกแมลากับชาไพลินนะครับผม
0: กินเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกกัญชัง
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวเราจะเอากลีบแมลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ

คนที่ไปทำงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์เราก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขาว่ามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็ญทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่ค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกเนี่ยดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองเนี่ยดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเราค่ะ
0: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: แก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคแล้วกระป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้เคยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู่
3: ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนเขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี้

0: อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากัน
1: พอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
2: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
1: ใช่ครับ
2: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
2: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช่ เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
2: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
2: กระป๋องเหล็กนะคร
1: ับผม
2: ขวด2โลนิด
1: อันนี้รวม
2: พลาสติกรวมชิ้นเดียว
1: ชิ้นเดียว
2: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
2: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
2: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ้ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
2: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
2: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
2: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
2: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
2: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
5: ได้ด้วยค่ะ
2: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงนี่อาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
5: ่
2: บาท50
4: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
2: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
4: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
2: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำมาทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: หลวง
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ย
0: ังไม่เคยอยากเห็นไหมอ
1: ยากเห
0: ็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค่ะ
0: แล้วก
1: ็
0: แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
3: งต
0: ่
3: อไปเร
0: ื่
3: อย
0: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนั่นคือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่
0: แต่ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

0: ที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ 1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในสามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ในโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: ราคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15-20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 90% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
1: ับ ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15-20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ําครับ
0: หลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ค่ะยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
0: อง
1: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐ

พิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่เล็กหน่อยนี่ก็มี

0: ่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
1: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
1: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
1: อ๋อ
2: น
1: ี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: สุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
1: นี่
2: เอ
1: าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
1: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
1: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
1: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
1: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กกิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
1: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
1: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเหล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
1: ตาลยาย
2: ตาลยาย
1: เรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
3: ันจะ
2: เนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
3: ใช่
2: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
3: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
4: กินได
5: ้ชิมได้นะ
2: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆ

0: านหอมหอมตาแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานขื่นขื่นแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
1: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะเจ้าตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
3: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
3: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
3: ่นี่มันเหมือนตะวันรดน้ำมั้งแหละมันรดม้านะมันโดนแหงๆ
2: จ้ะ
3: ม
2: ัน
3: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้รดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
3: ใช่
2: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
3: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
3: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
2: จ
3: ้
2: ะ
3: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มากระซิต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
1: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
4: เสียอีก
2: มันแข็งมากอะนะคุณ
4: คาดแล้วคาด
2: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
4: เคย
2: แล้วทำไงอะคุณลุง
4: แล้วคาด
2: ไห
4: มฮ
2: ะ
4: ไม่คาดดูเนียนเนียนเนียนแล้วยิ่งเนียนไหม
2: อุ้ยดู
1: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะ

เอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวาน

0: านสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกข้าวๆแบบเนี้ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้าม
2: ันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
1: จ้าแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม
2: ่ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
2: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อน้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟรีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ
2: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้อย
1: จ้ะ
2: อ้าวพ
1: อพอโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม

0: มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราต้มแล้วมันพานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
0: ิแล้วก็ใส่
1: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
0: ใช้ต่อ
1: มันมีรสชาติโอเคตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
2: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
0: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นอ่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละม
0: ุนอันนี้แฉมตาลเหมือนคนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่อม
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
0: ไฟปานกลางอะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกับเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
0: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
0: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
0: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกะทิมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระถิ่นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
0: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
0: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้า
0: เนี้ยเลื่อมชัยในแนวเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: บร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็ง

0: งมีดหนักแล้วหนูกลัวพลาดไม่ได้ตาตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพระองค์

ีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะนับตั้งแต่โบราณสมัยจบกระทั่งปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงสถานะเป็นธรรมราชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอีกทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และทรงรับเป็นพระราชภาระธุระในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกด้านซึ่งหมายรวมถึงกิจการของคณะสงฆ์ให้มั่นคงยั่งยืนดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละรัชสมัยจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญอันแสดงถึงความเป็นพุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเราจะพามาฟังเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยากขอความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีข้อปฏิบัติหรือว่ามันเป็นวาระอันเป็นมงคลหรือไม่อย่างไรคะ
1: อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเลยนะครับว่าเรารับคติลังกาวงมาลังกาวงนั้นเป็นวงบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอินเดียแล้วอยู่มาวันหนึ่งอินเดียก็สูญวงพระพุทธศาสนาไปด้วยเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองของความขัดแย้งทางศาสนาพระพุทธศาสนาก็เลยรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกานะครับแล้วก็ลังกานั้นก็มีธรรมเนียมสมณศักดิ์มีธรรมเนียมสมเด็จพระสังฆราชที่จะปกครองดูแล

0: คณะสงฆ์ร่วมกันกับราชอาณาจักรเพื่อให้เนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักใจของสังคมต่อไปเมื่อสังคมไทยในดินแดนสุวรรณภูมินั้นรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาก็รับธรรมเนียมสมณศักดิ์และสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นในประวัติของสังคมไทยก็มีมาตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมีสิ่งที่เรียกว่าสังฆราชปู่ครูพระครูต่างๆนานาฉะนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกันเราก็ทราบดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเคยสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามแล้วก็เสด็จสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษนะครับในการต่อมาฉะนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรไทยนั้นก็คือการเกื้อกูลกันระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรเพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงปกครองดูแลคณะสงฆ์และในขณะเดียวกันก็ทรงรับภาระธุระในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทรงเป็นแรงกำลังสำคัญในการที่จะรวบรวมหัวใจคนไทยให้อยู่ในหลักธรรมให้อยู่ในศีลธรรมภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของอัครศาสนูปถัมภกก็คือพระประมุขของราชอาณาจักรของเราดังนั้นธรรมเนียมการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็มีมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในขณะเดียวกันลักษณะของวาระของการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็มามีแบบแผนมั่นคงตั้งแต่ในประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมอบถวายภาระธุระของการพุทธจักรทั้งหมดไว้อยู่ที่พระประมุขของฝ่ายพุทธจักรคือสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนับแต่นั้นเป็นต้นมาการปกครองคณะสงฆ์จึงอยู่ภายใต้พระสมณานัตพระสังฆานัตของสมเด็จพระสังฆราชเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีคณะที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมช่วยกันพิจารณาปกครองดูแลนำความกราบทูลแนะนำแล้วก็วินิจฉัยการต่างๆเกี่ยวกับการคณะสงฆ์โดยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถที่จะทรงเลือกเฟ้นสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระองค์ที่มีศีลาจารวัดงดงามทรงเพียบพร้อมไปด้วยปฏิปทาแล้วก็ความรู้ความสามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์แล้วก็เป็นหลักใจของพุทธศาสนิกชนแล้วแต่พระราชอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นราชประเพณีมาแต่เดิมนะครับแล้วต่อมาก็มีกฎหมายรับรองเป็นชั้นโดยเฉพาะอย่างในยุคราชาธิปไตยนั้นก็เป็นพระราชอัธยาศัยพระราชอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์ในยุคกาลสมัยต่อมาในยุคประชาธิปไตยก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รับรองเอาไว้ในพุทธศักราช2505ซึ่งก็คือยังดำรงสถานะของกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาพระราชาคณะการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505นั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลายพระองค์ตามนัยยะของกฎหมายนั้นซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์นะครับดังนั้นในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อแรกที่ทรงดำรงศิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเราว่างสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสิ้นพระชนม์ไปนะครับเวลานั้นในรัชกาลที่9ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดขึ้นอีกในรัชกาลปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่ยังทรงพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรก็คือยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกนั้นทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปกครองฝ่ายพุทธจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรซึ่งสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: ค่ะ

0: และประวัติของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้าที่จะสถาปนานั้นมีมาอย่างไรบ้างคะ
1: เราย้อนกลับไปตั้งแต่พระราชจริยวัตรอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยนะครับเราก็เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรง

0: ลูกฝังให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงเลื่อมใสสัตย์อย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระราชธรรมเป็นหลักประจำใจทรงวางพระองค์เพื่อเป็นหลักชัยของบ้านเมืองในวันข้างหน้าดังนั้นจึงทรงดำรงในฐานะของพุทธมามกะคือเป็นบุคคลผู้ดำรงสถานะพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันผันแปรนะครับทรงปฏิญาณพระองค์ในหมู่สังฆสมาคมว่าจะทรงเป็นพุทธมามกะจนตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
1: ์
0: ฉะนั้นเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วนะครับเราก็ได้เคยเห็นภาพจดหมายเหตุในเหตุการณ์ที่ทรงพระผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการทรงพระผนวดนั้นทรงตั้งพระราชฤทัยมั่นที่จะบำเพ็ญพระองค์ด้วยเนกขัมมะจริยาก็คือการเป็นพระภิกษุอย่างต้องด้วยศีลาจารวัตรทุกอย่างไม่มีการบิดพลิ้วแต่ข้อสำคัญประการหนึ่งคือพระราชอุปัฏฐายจารย์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระนั้นเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วสมเด็จพระราชอุปัฏฐายจารย์พระองค์นั้นต่อมาพระนามในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ
1: ์
0: ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเสด็จสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทรงงามด้วยพระจริยวัตรแล้วก็ที่สำคัญอีกประการนึงคือทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้เสด็จสถิตในที่พระราชอุปัฏฐายจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฉะนั้นพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นดำรงสืบเนื่องมาโดยตลอดต้องเรียนเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงปวารณาพระองค์ไว้การใดที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพร้อมที่จะพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลตลอดเพื่ออะไรเพื่อสนองพระคุณของพระราชอุปัฏฐายจารย
1: ์
0: นี่คือพระราชธรรมสำคัญข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ทรงเคยลืมเลยว่าครูของพระองค์คือใครถ้าจะว่ากันโดยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระอุปัชฌาย์คือพ่อนะครับ
1: อ๋อแล้วพ่อทางธรรม
0: พ่อทางธรรมอันนี้กล่าวย้อนไปจนถึงในเวลาที่ทรงเป็นภิกษุภาวะนะครับทรงดำรงภิกษุภาวะในภายใต้การอุปสมบทของสมเด็จพระอุปัชฌายะก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ดังนั้นถ้าท่านลองไปค้นศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของพุทธจักรของพวกเราเนี่ยนะครับทรงเป็นสัตถิวิหาริกก็คือเป็นสิทธิ์โดยตรงของสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์ใดเล่าก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์นี่เองดังนั้นถ้าจะว่ากันโดยในทางธรรมนะครับสมเด็จพระสังฆราชกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระอุปัชฌายาพระองค์เดียวกันแล้วก็ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนเพาะบ่มให้ทรงพระเจริญในทางธรรมมาในลักษณะเดียวกันภายใต้พระบารมีของพระราชอุปัฏฐายจารย์และพระอุปัชฌายะพระองค์เดียวกัน

0: แต่ถ้าเกิดว่าระลึกย้อนไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทั้งหลายที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับทรงศึกษาวิชาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนนะครับที่กรุงแคนเบราตรงกับช่วงเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเสด็จไปประทับที่เครือรัฐออสเตรเลียซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมทูตธรรมทูตคืออะไรก็คือผู้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังเครือรัฐออสเตรเลียถ้าเราศึกษางานของพระธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องต้องรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างรู้สังคมที่แตกต่างรู้ประชุมชนรู้กาลสมัยว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติยังไงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยให้ไปงอกงามอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนั้นอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงศึกษาวิชาพระธรรมทูตนี้จากมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเรียกได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยนั้นไม่เคยปลูกขึ้นเลยในออสเตรเลียสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันคือผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยไปปลูกขึ้นเป็นครั้งแรกในเวลาที่สมเด็จพระยุพราชของราชอาณาจักรไทยประทับอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีประทับสมเด็จพระสังฆราชนั้นประทับอยู่ที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์นะครับวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นั้นก็อยู่ไกลจากที่ประทับที่ดันทรูนเยอะนะนะครับ เรียกได้ว่าขับรถกันหลายชั่วโมงทีเดียวแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระปริยัติกวีที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เป็นปกติเป็นพระราชกิจวัตรดังนั้นไม่ทรงเคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ทรงเคยเคลื่อนคลายห่างไปจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือวัดไทยในต่างแดนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยนักเรียนไทยก็ดีข้าราชการไทยก็ดีก็จะต้องไปบำเพ็ญกุศลบางทีก็ไม่ได้เชิงบำเพ็ญกุศลแล้วครับ
1: พบปะสังสรรค์กันนี่แหละ
0: บางทีไปขอความช่วยเหลือนะครับ
1: เหมือนวัดเป็นศูนย์กลางทุกๆอย่างเลย
0: ท่านเจ้าคุณปริยัติกวีหรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันเนี่ยประธานพระอนุเคราะห์ประธานพระโอวาทคำแนะนำทั้งหลายให้คนไทยในต่างแดนได้แก้ปัญหาชีวิตได้พ้นจากภัยในชีวิตหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเกิดชีวิตใหม่ในหลายๆคนในขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วคนเหล่านั้นก็ยังระลึกถึงพระกรุณาอยู่เสมอตัดภาพกลับมาก็จะพบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารก็เสด็จมาทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนักเรียนไทยข้าราชการไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยอาศัยความเป็นพุทธศาสนาคือวัดพุทธรังสีแห่งนี้นี่เองถ้าท่านใครเคยไปที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เนี่ยยังมีศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งเลยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาทรงเปิดวัดแห่งนี้แล้วก็มีพระปรมาภิไธยทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนแผ่นศิลาอยู่ที่หน้าอาคารของวัดนั้นซึ่งทุกวันนี้วันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน
1: นั่นแปลว่าทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชย่อมมีความผูกพันอันลึกซึ้งตั้งแต่สมัยที่ประทับอยู่ที่ออสเตรเลีย
0: เรียกได้ว่านั่นหมายความว่าข้อหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชก็เคยได้ถวายพระโอวาทานุสาสนีทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยได้ทอดพระเนตรเห็นศีลาจารวัตรปฏิปทาอันงดงามบริสุทธิ์และพระสติปัญญาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นพระราชดำริที่สุขุมคัมภีรภาพในการที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพโรนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร
2: ์กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามข ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560

0: าเราย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นภาพอันงดงามอย่างยิ่งเพราะว่าประกอบไปด้วยสังฆสมาคมทุกฝ่ายพรั่งพร้อมกันมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะทั้งปวงแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชการพร้อมหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดสถาปนาแล้วก็ทรงถวายน้ำพระมหาสังทักษิณวัตรซึ่งเป็นพระมหาสังที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดในบัญชีพระมหาสังทั้งปวงของหลวงโดยธรรมเนียมแล้วถ้าเป็นโบราณราชประเพณีก็จะพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังบนพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ทั้งปวงอันมีพระแท่นเสวตฉัตรเสวตฉัตรของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเสวตฉัตร3ชั้น คือฉัตรขาว3ชั้นนะครับพร้อมกับพระแท่นประกอบพระอิสริยยศสำหรับประทับและมีเครื่องสมณศักดิ์ทั้งหลายพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ออกแบบเป็นพิเศษปกติแล้วพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นตรงกลางจะเป็นลายช่อใบเทศเป็นลายไทยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปักด้วยดิ้นทองอย่างสวยงามซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นธรรมเนียมลังกานะครับที่จะถวายพัดตลปัดพัดยศแล้วก็ประดับอย่างสวยงามเพื่อบอกฐานานุศักดิ์หรือว่าฐานันดรของพระภิกษุผู้ทรงสมณคุณแต่ละรูปแต่ละรูปพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นโปรดให้ยกช่อลายใบเทศนั้นออกแต่ปักลวดลายตราพระราชองค์การลงไปเพราะว่าเป็นพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและในแถบแพรที่อยู่ใต้ตราพระราชโองการนั้นใช้คำว่าพระราชโองการปกติเราจะได้ยินคำว่าพระบรมราชโองการใช่ไหมครับแต่ในเวลานั้นทรงดำรงพระปรมาภิไธยเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นราชาศัพท์จะยกคำว่าบรมออกนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ยังไม่รับบรมราชาพิเศษ
0: ดังนั้นจึงเป็นตราพระราชองค์การที่ไม่มีคำว่าบรมผนึกอยู่ตรงกลางของพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชต่อไปท่านที่สังเกตข่าวในพระราชสำนักหรือในงานพระราชพิธีทั้งหลายก็จะได้ลองสังเกตดูว่าพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเป็นตราพระราชองค์การและเป็นพัดที่ทรงสร้างพระราชทานเฉพาะพระองค์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์สำคัญหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ยอมรับนับถือขึ้นทรงเป็นพระประมุขในคณะสงฆ์และพุทธจักรไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปกราบราบแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นภาพที่งดงามจับใจและก็สะท้อนถึงพระราชธรรมสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออัปปจายนธรรมอัปปจายนธรรมเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือความอ่อนน้อมความนอบน้อมหรือความอ่อนน้อมต่อผู้มีวุฒิสูงที่เรียกว่าคุณวุฒิหรือคุณธรรมสูงเนี่ยแต่ทรงนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วทรงน้อมน้อมต่อพระมหาเถระผู้ทรงสมณคุณดังนั้นจึงทรงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดที่ท่านจะได้เห็นอยู่ในภาพเหตุการณ์แล้วก็ทรงประเคนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดงให้เห็นว่าแม้พระประมุขของราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะอยู่ในพระราชธรรมของพระพุทธศาสนาภายใต้สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นคุรุฐานิยะในทางธรรมดังนั้นนั่นเป็นนัยยะที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมราชาโดยตรงของพระประมุขรัชกาลปัจจุบันก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันหลังจากเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่เดือนนะครับในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560นั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายน้ำพระมหาสังฆเป็นราชสักการะพิเศษและราชสักการะพิเศษยิ่งที่ถวายในเวลานั้นคือพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยนั้นเป็นพัดที่งามวิจิตรอย่างยิ่งนะครับสร้างด้วยงาทั้งหมดเลยทั้งด้ามทั้งองค์พัดฉลุอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงและทรงพระมหากรุณาหรือทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเฉพาะพระมหาเถระพระองค์สำคัญที่เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ทุกพระองค์ด้วยนะครับเฉพาะบางพระองค์ก็เป็นพระเกียรติยศพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็จะได้เห็นว่าทุกพระราชพิธีสำคัญสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จไปฉลองพระราชศรัทธาทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนากันสำคัญสำคัญ
2: สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสามิตรเมื่อทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังทรงต้องบำเพ็ญพระพุทธกิจโปรดเวนัยนิกรให้ดื่มด่ำพระสัทธรรมยังพระพุทธภูมิให้สำเร็จเป็นอันดีข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงดำรงราชัยสวรรค์ก็มีอุปมาฉันนั้นจึงขอรับพระราชทานเลือกสรรพระราชธรรมของโบราณกษัตริย์มาถวายวิสัชนาโดยมีทศพิธราชธรรมมาเป็นปฐมตามอาคตสถานในคำพีชาดกเป็นสโลกที่บัณฑิตยกขึ้นกล่าวถวายอนุสาสน์แด่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าดังรับพระราชทานเชิญขึ้นเป็นนิเขปบทว่าทานังสีรังประดิจจาคังอาทวังมัทวังตะปังเป็นต้น
3: ขอผลที่กราบนี้จะเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์แด่สมเด็จบรมวอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้มีพระราชหฤทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมดังพระราชประสงค์จงทุกประการเทอญขอถวายพระพร
0: วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นโอกาสสำคัญของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ96พรรษาที่เรียกว่า8รอบนักษัตริย์ในคราวฉลองพระชนมายุ8รอบครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพัดรัตนาพรวปรชั้นที่1นะครับประดับอัญมณีในลักษณะอย่างที่เป็นเพชรล้วนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็พัดรัตนาพรนี้เองก็เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัยที่ผูกพันมั่นคงกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนั้นปรากฏเครื่องหมายจำเพาะพระองค์ในงานนี้เองนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายเราจะเห็นได้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชทุระในการคณะสงฆ์ในการพระพุทธศาสนาทรงอภิบาลดูแลสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดการถวายอภิบาลพระอนามัยอยู่ภายใต้พระบารมีและอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยคลาดเคลื่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นธรรมิกราชาเป็นธรรมราชาโดยพระราชธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงพระองค์เป็นพระประมุขผู้เดินตามนัยยะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมราชาก็จะต้องดำเนินพระองค์ตามวิถีแห่งพระพุทธธรรมอยู่แล้วภายใต้การถวายอภิบาลถวายพระโอวาทโดยพระประมุขของฝ่ายพุทธจักรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาในรายละเอียดของบทบาทของพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรอกครับว่าทรงงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องการภายในแต่ก็ขอให้ทราบไว้ว่าในเมื่อพระประมุขพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในราชอาณาจักรพระประมุขอีกพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในฝ่ายพุทธจักรการทรงงานก็ต้องสอดคล้องต้องกันจะต้องทรงปรึกษาหารือพระราชทานอารักขาแก่การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาร่วมกันอยู่โดยตลอดนี่เป็นนัยยะที่เราจะได้ทราบว่าสถาบันหลักของชาตินั้น คอยผูกพันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
1: การที่เราได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมราชากับสังฆราชาได้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาราษฎรยังไงคะ
0: คุณสายสวรรค์แล้วก็คุณผู้ชมลองระลึกถึงธงไตรรงค์สิครับว่าแถบริ้วกลางของสีแดงและสีขาวคือสีอะไร คือสีน้ำเงินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นหลักชัยเป็นแกนกลางเป็นหัวใจของความเป็นชาติไทยริ้วสีแดงนั้นอ่ะก็คือชนในชาติเรามีพระพุทธศาสนาเรามีศาสนาเรามีคุณธรรมทั้งหลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์อยู่ในริ้วของธงไตรรงค์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นริ้วสีน้ำเงินของพวกเรานั้นจึงทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเป็นพุทธมามกมหาราชาธิราชที่ทรงเกื้อกูลคณะสงฆ์และพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยของสังคมที่เป็นริ้วสีแดงของพวกเรานี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตชัดเจนจะพบว่าสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แยกจากกันไม่ได
1: ้
0: ตราบใดที่เรายังคงดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยเพื่อเกื้อกูลชาติเกื้อกูลพระพุทธศาสนาต่อไปสมเด็จพระสังฆราชได้สนองพระบรมราโชบายในการปกครองคณะสงฆ์ดูแลบ้านเมืองเราด้วยการเป็นหลักใจเป็นคติธรรมเป็นมิ่งขวัญเป็นสัญลักษณ์ธงชัยแห่งพระรัตนตรัยดังนั้นก็คงไม่ต้องมีข้อสรุปอื่นใดถ้าเราแหงนดูธงไตรรงค์ที่อยู่บนยอดเสาให้เราได้ชื่นใจทุกวันนี้เราจะพบว่าพระประมุขแห่งราชอาณาจักรพระประมุขแห่งพุทธจักรทรงงานร่วมกันเพื่อพวกเรานี่คือนัยยะแห่งธรรมราชาทั้งสองพระองค์ที่เราควรที่จะเทิดทูนไว้และเจริญรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ตลอดไป
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระอารามทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลา27ปีนับแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแน่วแน่ในการปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองพระนครทั้งทรงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามและทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัตรปฏิบัติการศาสนกิจและอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นบุญยปฏิบัติเพื่อความผาสุกและร่มเย็นทางฝั่งพระนครทรงโปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดสะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติทรงโปรดให้สถาปนาอาคารทั้งภายในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดวัดเลียบทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์บูรณะถวายเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะวัดสมรายทรงโปรดให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบูรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกให้เป็นพระอารามหลวง

มีพระราชาคณะปกครองสมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่เจริญพระราชศรัทธาต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวาทางฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอาราธนาพระยานสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายมาทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวัดทองหรือวัดกาญจนสิงหาดพระอารามดังกล่าวนี้ล้วนเป็นพระราชศรัทธาที่ได้ทรงทำนุบำรุงให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรตราบมาจนถึงทุกวันนี้เรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีย์ดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์

การฟื้นฟูวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอย่างหาที่สุดมิได้ของพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นอกจากทรงสร้างและสถาปนาพระมหานครแห่งสยามแล้วพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัตถุสถานทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรครบถ้วนแก่การเป็นบ้านเมืองโดยบริบูรณ์ในส่วนการทำนุบำรุงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมซึ่งชำรุดเสียหายได้ทรงโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันรวบรวมชำระและแต่งขึ้นใหม่วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเช่นคัมภีร์มหาวงศ์ชินการมาลีปกรณ์รัตนพินทวงศ์และที่สำคัญคือวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิที่เคยผูกพันกับวิถีชีวิตของราษฎรมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยทรงโปรดให้พระราชาคณะและราชบัณฑิตแต่งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2326ดังที่ทรงพระราชปรารภไว้ว่าเพื่อสาธุชนทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ากรมพระอารักษ์เรียบเรียงไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งสืบเขาโครงมาจากไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระยาลิไทยครั้งกรุงสุโขทัยซึ่งแบ่งความสำคัญออกเป็น4ภาคภาคมนุษยกถาว่าด้วยประเทศที่อยู่ของมนุษย์ภาคนิริยกถาว่าด้วยนรกอันเป็นแดนแห่งความทนทุกข์ทรมานของผู้ประพฤติชั่วภาคเทวดาว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆและบรรยายเรื่องเทวดาอย่างละเอียดภาควิสุทธิกถาว่าด้วยข้อปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางให้ถึงซึ่งธรรมะบริสุทธิ์และบรรลุพระนิพพานวรรณกรรมไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งทรงโปรดให้ชำระจนสมบูรณ์แล้วนี้ได้เป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระอุโบสถส่วนใหญ่เรียกว่าภาพไตรภูมิเมื่อชาวพุทธมาฟังสาธยายธรรมก็จะได้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดเป็นที่เจริญศรัทธายิ่งขึ้นด้วยพระราชศรัทธาแสวงหาหนังสือเก่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคำตั้งสัจจาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยเป็นบทสวดมนต์ไหว้พระและโครงธรรมสุภาษิตเรื่องจันทสุริยคติทีปนีด้วยพระราชปณิธานแห่งพระราชบิดาในพระบรมราชจักรีวงศ์ในการทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชศรัทธาในการฟื้นฟูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาจากพระบรมราโชบายให้พระสงฆ์ได้ถ่ายทอดสู่ปวงประชาราษฎรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีและบ้านเมืองเป็นผาสุขสืบมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพพระมหานครอันวิจิตรงดงามและสยามประเทศที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดีและการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอนาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานปราสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า 1,000 ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาครามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามพระนครกรุงเทพทวารวดีเมืองละโวหรือลพบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรรณคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ดังพระราชปณิธานในบทร่ายเกริ่นนำเรื่องว่าเกิดเกื้อเพื่อสมภารบพิตรกระวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนผู้ทอนดำริดำรัดจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนักนักปราชญ์ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมย์สำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตรบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาดภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็น

รดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงสร้างนิทานเปอร์เซียฉบับหลวงพงศาวดารรามันพงศาวดารจีนเป็นมรดกชาติวรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอาณาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะฉันทะลักทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่องสิบสองเหลี่ยมเคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้ใกล้พระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจให้ตั้งมั่นในศีลธรรมละความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิหร่านราชธรรมและลิลิตอิหร่านราชธรรมเรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทยซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนเป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชกาลมีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องคือเรื่องไส้หั่นและเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังทรงอำนวยการแปลจากนิยายอิงประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้หั่นทงซกเอี้ยนหนีแปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไส้หั่นสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงล่อกวนตงนักปราชญ์จีนชาวเมืองฮั่นจิ๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลสรรพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธ์กลอุบายและที่สำคัญคือการดูลักษณะของคนอย่างทองแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมานับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และต้นกำเนิดภูมินามท่าช้างวังหลวงท่าช้างวังหน้าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระจักรพรรดิสูตรพรรณนาว่าด้วยแก้วเจ็ดประการของพระจักรพรรดิจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วและขุนพลแก้วแก้วประการหนึ่งคือช้างแก้วหัตถีรัตนังซึ่งเป็นที่มาของคติความเชื่อว่าด้วยช้างเผือกคู่พระบรมีในสังคมไทยแต่โบราณมาเมื่อคราวฉลองพระนครครบ100ปีในพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างซุ้มพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระกษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรี4พระองค์โดยซุ้มประจำรัชกาลที่1เป็นรูปพระมหามงกุฎแทนรูปปฐุมอุณาโลมที่มีมาแต่เดิมประดิษฐานเหนือผ่านแว่นฟ้าที่ด้านหน้ามีรูปหล่อช้างเผือกจำลองจารึกประวัติการขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นตามราชประเพณีซึ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีรูปหล่อจำลองพระยาช้างเผือกสองช้างแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามเพิ่มเติมตามที่จารึกว่าพระยาช้างที่หนึ่งพระยาช้างเผือกช้างแรกที่มาสู่พระบรมีในปีพุทธศักราช2337คือพระอินทร์อัยราคชาชาติฉัตรทันผิวพันธุ์เผือกตรีสียอดตองตากแห้งวิษณุแกล้งรังรักมงคลลักษ์เลิศฟ้าตามประวัติกล่าวว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวปัจจุบันอยู่ในจังหวัดชัยภูมิแล้วโปรดให้สมโภชขึ้นระหว่างเป็นพระอินทรอัยราคชาฉัตรทันพระยาช้างที่สองพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตเอกชาติฉัตรทันอนันตคุณสมบูรณ์เลิศฟ้าพระราชพงศาวดารบันทึกว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวเจ้าพระยานครราชสีมานำรอนแรมมาทางเมืองสระบุรีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จขึ้นไปรับที่บ้านศาลาลอยกรุงเก่าทรงโปรดให้สมโภชแล้วเชิญลงแพล่องมาถึงท่าช้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จลงไปรับจากแพด้วยพระองค์เองและโปรดให้มีงานสมโภชพระราชทานขึ้นระหว่างเป็นพระยาเทพกุญชรยืนโรงเช่นเดียวกับพระยาม้าต้นในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเมื่อพุทธศักราช2344ต่อมาในพุทธศักราช2355พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตอมรเมธนฤมิตรเผือกพองพิษโสพลมิ่งมงคลนาเคนคชคเชนเฉลิมขวัญชาติฉัตรทันสูงศักดิ์วิไลลักษณ์เลิศฟ้าตามโบราณประเพณีมีธรรมเนียมเจ้าพนักงานนำพระยาช้างเผือกและช้างสำคัญของวังหน้าลงอาบน้ำที่ท่าน้ำของพระราชวังหลวงท่าน้ำของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นกิจวัตรประจำวันจึงมีชื่อเรียกว่าท่าช้างวังหลวงและท่าช้างวังหน้าตราบมาจนทุกวันนี้เป็นภูมินามที่มีคุณค่าและประวัติความเป็นมาอันสะท้อนเอกลักษณ์อันงดงามแห่งพระมหากษัตริยาธิราชและสยามประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยาชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้ง

โรงเรียนมูไทยหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชั่นที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในด้านต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวแล้วลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเค้าถูกทําร้ายมาจากสังคมจากบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีค่ายเข้าอะไรต่างแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือได้ผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นะเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์อ่ะขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศเนี่ยที่แรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

0: การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU แล้วก็ความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบสกอลาร์ชิพหรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีตัวเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวยามชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะแล้วเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอ

0: ออดเลิกเพราะทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ลึกทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดไซอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนะฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมว่าที่การเราก็จับโยงกันระหว่างคณบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100%เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อม่า300คนพอเทรนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตะลักกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ครับเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได
1: ้ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการ

0: นาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
1: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารปฐมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเป็นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วน

ภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลัง

0: น
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิเมธ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงเมฆมีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเน
5: า
1: ะ
5: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอฮะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็บแก้วคุณปู่ครับเมฆอยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วย

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หายอิ่มละ
3: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
3: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4อุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไม

0: ถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
3: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
3: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่

0: ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
2: เ
1: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้นี่เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนพัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่วาดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักที
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น

0: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
1: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
0: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
1: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
2: ต้นนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
0: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
1: ครับคุณยาย
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะเวลาเราเข้าไปคุกคลีไปซึมซับอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างเงี้ยคำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรให้เขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครับคุณปู่ครับผมอยากรู้อะครับว่าคือมีศูนย์ศึกษาที่ไหนบ้างอะครับที่ไปแล้วครับจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทุกภูมิภาคเลยครับบอกว่าได้ศึกษาเหนือใต้แล้วก็ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มียอดส่วนนะปู่นึกขึ้นได้ว่ามีแห่งหนึ่งพื้นที่เล็กๆที่นั่นเรายอดส่วนประเทศไทยเข้ามารวมไว้ในพื้นที่เล็กๆเลยเป็นพื้นที่ตอนเหนือเอาดินมาถมเอาหินมาวางให้เป็นพื้นที่ทางเหนือเป็นภูเขาไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นภาคกลางภาคอีสานแล้วเอากิจกรรมในแต่ละภาคนั้นใส่ลงไปรู้ไหมอยู่ที่ไหน
0: ไม่รู้
1: อยู่ที่นครนายกนะเราพระราชทานชื่อว่าศูนย์ภูมิรักษ์ในศูนย์นี้ตอนแรกก็มีที่เฉยๆตอนหลังก็ได้รับการเสนอจากสมาคมนักเรียนเก่าวัชราวุธซึ่งปู่เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนวัชราวุธนี้ด้วยก็บอกว่าเนี่ยสมาคมศิษย์เก่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะนั้นขอทำถวายก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทำเพราะนั้นในพื้นเล็กๆวันหนึ่งเดินหมดเลยนะแล้วก็สวยด้วย
2: เราวัตถุประสงค์หรือว่าในการก่อตั้งศูนย์ภูมิรักษ์อันนี้ขึ้นมาค่ะทำเพื่ออะไร
1: ก็เป็นที่เรียนรู้เพราะนั้นเราก็ย่อส่วนขึ้นมาเป็นตัวอย่างใครสนใจเข้ามานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้พวกเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งนี้นะครับท่านก็เลยสร้างบทเรียนนะในห้องเรียนนี้มีการแสดงไหมนะไปเอาที่อะไรต่ออะไรมารวมแสดงไว้ที่แห่งเดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าใจสะดวกในการดูอยู่ที่นั้นหมดก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะศูนย์ภูมิรักษ์ถ้าไปแล้วจะสนุกมากเพราะเขาไม่ให้ดูเฉยๆนะใครลงมือทำด้วยนะสนุกนะดีไหม
2: คุณปู่ครับผมอยากรู้เรื่องราวที่ประชาชนคุยราชาศัพท์กับในหลวงกันครับ
1: ก็มีเรื่องที่พวกเราสร้างความขบขันให้พวกเราอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าพวกเราใช้ราชาศัพท์ไม่ค่อยถนัดอะบางทีเราก็เผลอกันอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยปู่เองก็เผลอนะมีจำได้วันหนึ่งรับสั่งถามบอกว่าสุเมธจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยก็ถวายไปว่าข้าพเจ้าจะเสด็จกลับวันพฤหัส

0: รับสั่งบอกว่าเสด็จเหมือนกันบางทีเราใช้ผิดไปเสด็จสำหรับพระองค์ท่านเรามาใช้กับเราเรานี่เสด็จกลับมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องสื่อสารอะไรหรอกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะพระองค์ท่านไม่เคยว่าเลยนะมันอะไรยิ้มๆนะครับอ้าวเล่าเรื่องศูนย์ภูมิลักษณ์ไปแล้วอยากเห็นของจริงไหมโอเคออกเดินทางเลยไหม
1: น้องๆจะไปกันที่ศูนย์ภูมิรักษ์และไปเรียนรู้หลักการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคกันสักครู่เดียวครับจากพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาที่มีสภาพแห้งแล้งเพราะพบกับปัญหาดินเปรี้ยวพอถึงช่วงฤดูฝนก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ราษฎรไม่สามารถทำนาได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรจึงมีการจัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้พื้นที่นั้นและสามารถนำไปประโยชน์ได้โดยได้นำแนวคิดหลักการแก้ไขปัญหาของพระองค์ท่านด้านละแบบมาพัฒนาแก้ไขพื้นที่นั้นจนอุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
2: ขอถามความเห็นก่อนเราจะไปเลยไหมหรือว่าจะเล่นน้ำก่อน
3: ไป

0: ที่ชื่อพี่อ้อนะคะเป็นเจ้าหน้าที่วิทยากรประจำโครงการศูนย์ภูมิรัฐธรรมชาติที่ดินผืนนี้นะคะในส่วนที่น้องๆได้มาดูเนี่ยเป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อน้องๆดูไปเลยค่ะว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านเขาไม่ทำนาเพราะว่าหน้าฝนน้ำท่วมนะคะหน้าแล้งก็ทำนาไม่ได้อีกเพราะดินด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นเปรี้ยวนะคะดังนั้นเนี่ยคณะทีมงานก็เลยขอซื้อเอาไว้แล้วก็ทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการบริหารการจัดการดินน้ำป่าและก็คนนั่นเองไอ้แค่ถามอะไรคะ
1: ก็คือว่าอันนี้ค่ะจากที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะ
0: ค
1: ่ะอยากรู้ว่ามันคือตรงไหนอะคะ
0: อันนี้คือภาพจากอดีตใช่ไหมคะ
2: ต้นไม้มันดูได้น้อย
0: ไม่มีอะไรเลยพอเรามองเข้าไปด้านในเป็นไงคะตอนนี
2: ้มันเยอะกว่า
1: พี่อ้อค่ะแล้วอันนี้ค่ะในหลวงใช้หลักการอะไรในการทำให้พื้นที่มาเป็นแบบป่าที่อุดมสมบูรณ์
0: เอ๊ะแค่มองเลยค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่จุดนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมว่ามันคืออะไรบ้างนะคะเราจะมองเป็นภาคกลางภาคกลางมีอะไรเยอะ
2: เป็น
0: บ้านเราเลย
2: เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
0: ถูกต้องค่ะเป็นพื้นที่ราบลุ่มดังนั้นเนี่ยแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการจัดการบริเวณนี้คือที่ดินค่ะจัดสรรที่ดินยังไงให้คนในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยอยู่ได้หนึ่งหลักการทำการเกษตรปัจจัยหลักของมนุษย์คือน้ำใช่ไหมคะการทำเกษตรต้องมีน้ำในน้ำมีปลา2คนไทยทุกคนกินข้าวดังนั้นก็ต้องปลูกข้าวให้เพียงพอค่ะ3พอเรามีข้าวแล้วเราจำเป็นต้องมีพวกกับข้าวเห็นไหมว่ามันมีพวกไม้ผลเอาไว้กินได้ด้วยไม้กินใบไม้กินยอดไม้กินลูกอะไรอย่างนี้นะคะและส่วนสุดท้ายที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่อยู่อาศัยที่นี่เห็นไหมคะว่าปลูกป่านะคะดังนั้นป่าที่น้องๆทุกคนเห็นเนี่ยก็คือป่า12ปีพร้อมที่จะไปดูจุดต่อไปหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: จุดต่อไปที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยก็คือโซนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำจำลองเป็นภาคเหนืออ
2: ๋อผมตัวแทนภาคเหนือเลยครับ
0: ไปยัง
2: ไปเลยครับ
0: ไปค่ะด้านนู้นเลยค่ะ
4: และส่วนต่อไปที่เราจะไปกันต่อก็คือภาคเหนือนั่นเองนะครับน้องๆ

0: ือตรงไหนเหรอครับใช่ภาคเหนือหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะภาพนี้เหรอคะก็จะอยู่มุมนี
2: ้
1: นะคะเห็นไหมว่ามันจำลองเป็นพื้นที่เป็นเนินขึ้นมาจำลองให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาไปดูว่ามันมีแนวคิดอะไรบ้างบริเวณนี้ว่ามีแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการจัดการป่ายังไง
3: ดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทราบวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่เขาไปตัดป่าพงท่านก็พระราชทานแนวคิดนี้ขึ้นมาให้ปลูกป่า3อย่างเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างที่4มาป่าอย่างที่1ที่พงท่านทรงให้ปลูกคือป่าพออยู่ปลูกไม้พวกไม้เนื้อแข็งสร้างบ้านได้ใช่มั้ยคะน้องๆดูเลยป่าพออยู่อยากอยู่บ้านไม้อะไรปลูกไปเลยป่าอย่างที่2ของที่เรากินได้นะคะไม้ผลป่าอย่างที่3ป่าที่เราสามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วไม่ได้สนับสนุนให้ชาวบ้านไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆกิ่งไม้แล้วก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได้ใช่มั้ยคะพอเรามีป่า3อย่างเราได้ประโยชน์3อย่างของเขาประโยชน์อย่างที่4เห็นไหมว่าเขาให้ร่มเงากับเรานะคะเขาให้ออกซิเจนแก่โลกและป่าไม้เนี่ยเขาเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่ซับน้ำป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะคะนอกจากมีการปลูกป่า3อย่างเพื่อได้ประโยชน์4อย่างแล้วมีป่าเปียกป้องกันไฟมีการสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่อ้อนเล่ามาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราทุกคนไม่ช่วยปลูกต้นไม้ในใจตัวเองการปลูกต้นไม้ในใจตัวเองจะปลูกต้นอะไร
2: ต้น
3: เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ขอพันธุ์ไม่ได้ซื้อขายไม่มีต้องปลูกเองเนี่ยต้นไม้ในใจตัวเองเนี่ยเราควรจะปลูกต้นอะไรเอ่ย
4: ต้นอะไร
3: ต้นอะไร
4: ไม่รู้เหมือนกัน
3: น้ำแข็งได้ไหม
2: ต้นอะไรก็ได
3: ้ยังไม่ได้ไม่ใช่นัชชาได้ไหมคะ
2: ไม่รู้
3: พี่อ้อเฉลยนั่นก็คือต้นจิตสำนึกให้คนรักป่าให้ได้ค่ะนี่เห็นไง
4: ต้องปลูกฝังจิตสำนึก
3: ถูกต้องต้องสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างนี้นี่คือจุดที่จำลองเป็นภาคเหนือให้เป็นพื้นที่ภูเขาขึ้นมาเปรียบสภาพเหนือของประเทศไทยนั่นเองค่ะมุมเนี้ยคือเขาจำลองให้เป็นพื้นที่ภาคอีสาน
5: รูปนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผมน้ำแข็งลองดูสิครับว่าเอ๊ะนี่คือภาพจากอดีตอะแล้วนี่คือภาพปัจจุบันอะแตกต่างไหม
2: แตก
3: ซึ่งมันค่อนข้างที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะ
4: ต้นไม้เยอะมากเลย
3: ใช่ค่ะซึ่งแนวคิดของภาคอีสานตรงจุดนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นปีไหนฝนดีชาวบ้านชาวนาเขาปลูกข้าวได้เยอะพงท่านก็ให้จัดตั้งธนาคารข้าวมีการปลูกผักเพื่อเสริมรายได้นะคะมีการส่งเสริมด้านการเลี้ยงปศุสัตว
6: ์และนี่คืออะไรคะ
3: อันนี้เป็นเครื่องสีข้าวค่ะซึ่งพี่อ้อได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ค่ะว่าการส่งเสริมอาชีพปีไหนฝนดีฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยพงท่านให้จัดตั้งอะไรขึ้นมา
7: ธนาคารข้าว
3: ถูกต้องค่ะธนาคารข้าวธนาคารข้าวนี่ก็เหมือนกับธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากนะคะปีไหนฝนแล้งนะคะเป็นหอนข้าวมากินได้อย่างนี้ค่ะปีไหนฝนดีเขาก็เอาข้าวที่เขาทำเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารได้ดอกเบี้ยก็คือข้าวเหมือนกันนะคะขั้นตอนการสีข้าวที่พี่อ้อจะพาไปทำเนี่ยก็คือสีปัดกระทายร่อนอยากทำหรือยัง
8: กระทาย
9: อยากแล้วค่ะ
3: กระทายเดี๋ยวพี่อ้อยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเครื่องสีข้าวที่ประยุกต์จากของโบราณมา
10: เหมือนอันนู้นนะคะ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อจะสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำนะคะอันนี้คือสีเครื่องสีก็คือเครื่องโยกเครื่องโม่ข้าวสังเกตดูว่าด้านบนเป็นข้าวเปลือกนะคะจากนั้นเราแค่ดันนะคะเป็นการกระท้อเปลือกออกนะคะดันและดึงดันและดึงด้านบนมันเป็นข้าวเปลือกผ่านการกระท้อมันจะผ่านการกระท้อเราค่อยไปปัดอีกทีนึงขาว่าไงคะไอ้แค่
11: เราใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะสามารถเอาเปลือกออกจากตัว
3: ไม่นานค่ะ
11: ประมาณ
3: ไม่นานแค่2นาทีก็เสร็จแล้วเราสีเสร็จแล้วเห็นไหมว่าข้าวสารมันยังอยู่ที่เปลือกข้าวอยู่เราต้องเอาไปฝัดอีกทีนึง
11: เพราะฝัดตรงนี้หรือ
3: ฝัดคือกระด้งค่ะ
11: แต่ว่าเราต้องใช้หลายกรรมวิธีกว่าที่จะได้ข้าวมา
3: ถูกต้องค่ะอยากลองทำหรือยัง
12: อยาก
3: ให้สีก่อน
13: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันสุดๆไปเลยสู้ๆนะครับระวังจะหมดแรงกันซะก่อนด้วยนะครับเด็ก
3: ๆขั้นตอนต่อไปก็คือการฝัดข้าวเดี๋ยวพี่อ้อจะฝัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแยบเนี่ยก็คือมันจะเป็น

0: วนที่เบาที่สุดมันจะปลิวออกนะคะดังนั้นเราจะกินข้าวเราก็ต้องเอาเปลือกข้าวทิ้งเห็นไหมคะส่วนที่เบามันจะปลิวออกนะ
1: โอ้ยพี่เอกแคร์ระวังมือเที่ยงจะอดทานข้าวนะครับโอ้โหลูกพี่พิงหยางใจเย็นๆนะครับเนี่ยกระเด็นโดนน้องนัชชาหมดซะแล้วเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันเต็มที่เลยถึงจะหกไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะครับเด็ก
0: ๆขั้นตอนการสีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาทวนกันนิดหนึ่งว่าการสีข้าวที่เป็นของโบราณโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้าง
2: สีฝักร่อนครับ
3: สีฝักร่อน
0: ครับสีฝักร่อน
3: ต้น
0: นัชชามีอะไรบ้างคะ
4: มีสีฝักร่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะสีฝักร่อนนะคะซึ่งจุดต่อไปนะคะที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยจะเป็นจุดที
4: ่ภาคใต้
0: ใช่ค่ะนะคะแต่เป็นจุดที่รับรองว่าพวกเราทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนนะคะพร้อมที่จะไปหรือยัง
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: ช่วงหน้าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรที่อยู่ในส่วนของภาคใต้กันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: อ้าวโซนสุดท้ายที่พี่อ้อจะพามาดูวันนี้ค่ะนั่นก็คือโซนของ
2: ภาคใต
1: ้
2: แล้วรูปนี้รูปนี้
1: แล้วชาดูเลยค่ะมีไหมมุมนี
2: ้ไม่มี
1: มันถูกปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะ
3: อ้าวเหรอครับ
1: ค่ะโซนภาคใต้นะคะที่พี่อ้อจะอธิบายให้ฟังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและที่พวกเราเห็นควันที่มันเยอะๆอยู่ตอนนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากการปลูกป่า3อย่างเพื่อได้ประโยชน์4อย่างเราก็เอาป่าที่3นี่แหละมาเผาเป็นถ่านนะคะซึ่งการเผาถ่านใช่ค่ะเป็นเชื้อเพลิงในเรื่องของพลังงานทดแทนและการเผาถ่านแบบนี้สิ่งที่เราได้ก็คือน้ำส้มควันไม
2: ้
1: น้ำส้มควันไม้ก็คือการได้จากการควบแน่นนะคะของการเผาถ่านแล้วชาวบ้านเขาเอาไปไล่แมลงได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาไปดูเราไม่ได้เน้นให้ชาวบ้านเนี่ยไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆนะคะอ้าวให้ดูอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือ
4: ก้อนถ่าน
1: ก้อนถ่านแต่รู้ไหมว่าเผาจากอะไร
2: มะนาว
1: ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะคือผลผลิตที่มันเหลือหรือว่าเราไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได้แต่การเผาถ่านในพวกผลไม้รูปทรงผลไม้เนี่ยเราสามารถเอาไปดูดกลิ่นในห้องน้ำหรือว่าในตู้เสื้อผ้าหรือว่าในตู้เย็นก็ได้
2: โดยเฉพาะมะกรูดนี่ใช
1: ่ไหมใช่ครับเนี่ยอันนี้มะเฟืองนะคะมะเฟืองเผาแม้กระทั่งไม้ไผ่เห็นไหมคะไม้ไผ่ปกติแล้วเขาบอกว่าเผามาปุ๊บมันก็จะเป็นขี้เถ้าเลยเนี่ยไม้ไผ่ก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่าน
2: คนใหญ่เขาก็ใช้ไม
1: ้ไม้ที่มันเหลือจากการสร้างบ้าน
2: เป็น
1: เหล
2: ือ
1: จากการตัดแต่งใช่ค่ะเป็นฐานทั่วไปนะคะแต่ฐานแบบนี้เผาแบบนี้จะไม่มีควันเวลาเราไปก่อไปทำเชื้อเพลิงจะไม่มีควันเป็นฐานไร้ควัน
2: แล้วทำไมมันเผาแล้วมันยังรูปเหมือนเดิมล่ะคะ
1: ที่มันคงรูปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะเราควบแน่นการอบไม่ใช่การเผาโดยตรงค่ะการอบฐานโดยตรงไม่ใช่การเผาเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะเอาพวกนี้ลงไปเผาด้วยค่ะเราไปได้ความชื้นเอาหยิบของที่ยังไม่ผ่านการเผานะคะลงไปในนี้มีอะไรบ้างคะ
5: มีมันนี่ครับนี่ครับมะม่วงครับ
1: หัวมะนาวมะกรูดมะเฟืองค่ะอันนั้นเราไม่เข้าค่ะไปเข้าด้านในไปเด็กๆเข้าเตา
6: แล้ว
1: อ้าวเดินเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้นะคะที่เราหยิบใส่เมื่อกี้เนี่ยมาเผานะคะแค่นั้น

0: ราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะจุดเตาให
1: ้การจุดเตามันก็ไม่ยากค่ะขอแค่มีไฟแช็กอันนึงแล้วก็ก่อไฟแบบนี้
0: อ่ะพอเราจุดเตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฐานกันค่ะมาค่ะไอแคร์และแชร์มาด้านนี้ค่ะ
2: ไป
0: เมื่อกี้พี่อ้อพาไปเผาถ่านมาแล้วแล้วก็ผลิตที่เราเผาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะเรากลายเป็นคนเอาถ่านหรือยัง
3: กลายเป็นคน
0: เอาถ่านแล้วเอาถ่านแล้วแต่สังเกตดูนะว่าถ่านที่นี่มือจะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเกิดจากการควบแน่นไม่ใช่การเผาถ่านโดยตรงเป็นวิธีการอบถ่านนะคะแล้วไม้ที่เราเข้าไปยังไงมันจะออกมาเหมือนเดิมแค่แปลสภาพจากไม้กลายเป็นถ่านนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนที่ชาวบ้านสามารถเอาไปต่อยอดได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นให้เอาสิ่งของที่มีในพื้นที่ของเราอะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
1: คร
0: ับ อันนี้เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและสุดท้ายแล้ววันนี้ให้พี่อ้อให้ไปคนละ1แท่งเอาไหม
3: เอาครับ

0: คนเดินมา4ภาคมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะน้องๆได้ความรู้ซึ่งเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไปมากไหมคะ
1: มากเลยค่ะ
0: มากนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะได้ความรู้จากในศูนย์ภูมิรักษ์ที่พี่อ้อพาเดินชมไปวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะคะให้กับพี่ๆทุกคนได้รู้นะคะวันนี้ก็น่ารักมากๆเลยทั้ง4คนนะคะโอกาสหน้าก็มาที่นี่ได้นะก็ยังเจอพี่อ้ออยู่เหมือนเดิมนะคะยังพี่อ้อยังอยู่ที่นี่นะคะยังไม่ไปไหนนั่นเองนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: มาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติค่ะที่นี่มีหลายๆภาค4ภาครวมอยู่ค่ะมีภาคเหนือใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะและหนูก็ได้เรียนรู้การปลูกป่า3ประโยชน์4อย่างค่ะหนูได้มาเรียนรู้การเผาถ่านสิ่งที่หนูได้เรียนรู้วันนี้หนูจะเอาไปทำเป็นประโยชน์ค่ะ
3: วันนี้ผมได้มาเรียนรู้เรื่องสภาพภูมิประเทศของภาคต่างๆคิดว่าพระองค์ท่านนี้ก็เป็นแบบอย่างของเกษตรกรต่างๆครับผมก็จะไปสานต่อเรื่องการปลูกต้นไม้เยอะๆครับเพื่อให้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคสีเขียว
4: หนูก็ได้รู้ว่าในหลวงท่านทรงแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคที่ต่างกันไปก็คือว่าก็ค่อยๆไปทีละจุดก็คืออย่างเช่นภาคอีสานเขาก็จะว่าสีข้าวเองหรือว่าเลี้ยงสัตว์เองอะไรมันก็ได้เรียนรู้ว่าแบบว่ากว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดคือว่ามันยากมากเพราะว่าบางทีแบบว่าเวลาขย่ามันก็ตกลงไปตลอดเลยหนูคิดว่าค่าแต่ละเม็ดกว่าที่มันจะได้มาก็คือยากลำบากมากเพราะว่ากว่าจะใช้เวลาในการปลูกอีกใช้เวลาในการเอาเปลือกข้าวออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินข้าวให้หมดนะคะ
5: วันนี้ผมมาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ครับที่ผมมาที่นี่นะครับสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้อะครับก็คือการดำรงชีวิตของเราอะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้ธรรมชาติอะครับเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์โดยน้อมนำหลักของในหลวงของเราครับก็คือน้อมนำพวกทฤษฎีต่างๆเช่นเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบ่งพื้นที่เราก็สามารถอยู่ได้อย่างบอกว่าประหยัดแล้วครับคือไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้เราก็สามารถอยู่อย่างนั้นได้เลยครับ
6: จากพื้นที่ที่มีสภาพแห้งแล้งและราษฎรไม่สามารถนำพื้นที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยพระปรีชาสามารถที่พระองค์ท่านทรงศึกษาและคิดค้นแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคขึ้นมาศูนย์ภูมิรักษ์จึงนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระองค์ท่านไปสานต่อและพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของคนดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและได้นำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้มาเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านนั้นไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นแบบอย่างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
3: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
3: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์

ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: หมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลงครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนๆนึงถึงฆ่าตัวตายกัน

0: ตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าบันจะถามหมอว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปจริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่ฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายคร
1: ับแสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การ
0: ร
1: ักษา
0: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอบายอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคน

0: ถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านแล้วตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบันสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
0: น
1: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มี
1: ค่าน
0: ะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อาบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคจิตเวทอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไทยกลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เร
1: ื่อง
0: ใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่า อีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขาเสียเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็ต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จ

0: รู้สึกดีเลยเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือ

0: อยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเราก็รู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสิน
1: อ
0: ดีตถ้าอย่างนึงเราพาตัวเราไปอยู่อนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่าเออมันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลัง

0: จหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
1: ่
0: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
2: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ
0: ็
2: ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
0: พอคุณหมอพูดถึงตรงนี้ค่ะ
2: ค
0: มันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
2: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตน
0: ะคร
2: ับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
0: oh.
2: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
0: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
2: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก
0: ็
2: คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก
0: ็
2: มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
0: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
2: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
0: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
2: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
2: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
0: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
2: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
0: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
2: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
0: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: คร
2: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: อะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ป็นบัตรกันนั้นไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสะไปจังนะครับถนนหนทางกับทางลูกหลังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พอเราที่นี้มาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์อุปนมาฝึกมาสอนที่แรกก็โอ้ยมันสีเห็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับจะที่แรกกันปั้นรูปหัวงอหูควายครับเขาจะไว้ได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้หมื่นหนึ่งครับวันไรสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีนี่มีสินก็ไปใส่นี่ใส่สินเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเลี้ยงก็ส่งลูกเลี้ยงคันบ่มีนี่ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
2: พอเห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนยังไงเนี่ยเขาก็เลยถามจะต่อกันมาบางคนก็นิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่

เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

0: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
3: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
3: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
4: ค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จะแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่น

เช่น Elderwise และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุทธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุทธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุทธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัด Elderwise มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01 และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2

0: วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองค์

นตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัด

นครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองหายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไซวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัท Bullet Master จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่

เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวรรณาเมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาขชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่ไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก่งแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุดเทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

0: เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี
1: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมชมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความเปิดมองอะไรไม่เห็นนะอย่างนี้ครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
0: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพบผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดด้านในอนาคต

อนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะช่างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะ

0: เล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
1: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะเออไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเออเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
2: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
0: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อนะใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืช

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละหนึ่งรอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็คิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉูกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลาแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ฉัตรชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่บไดหญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้โคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2ครับงวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี่ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี่60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: ถอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับบ่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเห็นอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกนั้นวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการบำบัดรักษาพระวรกายแล้วนะครับพระองค์ยังได้

มีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับและเมืองวิสบาเดนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเมืองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีโอกาสเสด็จประพาสเพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองวิสบาเดนนี้ด้วยครับ

วันที่11กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งจากเมืองบาดฮอมบวกเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาดฮอมบวกมากนัก

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองวิสบาเดนในเวลา 16:00 น.พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีก2พระองค์นี่คือโปสการ์ดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนเป็นภาพมุมสูงของเมืองในภาพมีโบสถ์มาร์กซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองวิสบาเดนตั้งเด่นอยู่กลางใจเมือง

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเฮเซนอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนีเป็นเมืองตาอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันแสนบริสุทธิ์แล้วที่นี่ยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน

ในวันนั้นมีชาวเมืองวิสบาเดนได้ออกมารับเสด็จกันอย่างมากมายทางการได้นำธงสยามหรือธงช้างไปประดับไว้บนหลังคาของครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงรู้สึกแปลกพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์และมิได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้ามายังเมืองวิสบาเดนแต่อย่างใด

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าครัวเฮาส์หลังนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกที่เมืองวิสบาเดนในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2440เมืองวิสบาเดนสร้างครัวเฮาส์นี้ขึ้นในพุทธศักราช2353แต่เดิมมีเพียงอาคารเล็กหลังเดียวจนกระทั่งพุทธศักราช2447มีการสร้างอาคารหลังอื่นเพิ่มเติมและเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450 5เดือนก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรอีกครั้ง
1: พ่อเคยไปคราวก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้แปลกขึ้นที่ครัวเฮาส์ทำใหม่ที่จริงก็ใหญ่โตมากฝีมือทำก็งามดีเว้นไว้แต่ดูหนักในตาอยู่สักหน่อยหนึ่งลักษณะฝีมือช่างอย่างเยอรมัน
0: พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้านของครัวเฮาส์และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่ามีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และมีโรงละครอยู่ข้างในซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

0: เช่นเดียวกับสวนน้ำพุที่ด้านหลังครัวเฮาส์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมไว้ว่ารักษาไว้งดงามมากปัจจุบันน้ำพุนี้ก็ยังคงความงามอยู่เช่นเดิมด้านหนึ่งของครัวเฮาส์มีร้านค้าตั้งเรียงรายไปตลอดแนวอาคารเมื่อร้อยปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรสินค้าต่างๆที่วางขายและทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังยาวข้างหน้าสองหลังนั้นใช้เป็นร้านขายของลักษณะเดียวกันกับเมืองบาเดนบาเดนแต่ที่บาเดนบาเดนเป็นโรงสังกะสีที่นี่เป็นตึกใหญ่ตั้งร้านครึ่งหลังร้านเหล่านั้นก็เป็นของตั้งใจจะหามาให้มีทุกอย่างคือเครื่องเล่นเฉพาะที่อย่างขึ้นพระบาทเป็นเครื่องเก๊เครื่องแก้วรูปเขียนปอสเลนเครื่องโมราผ้าลูกไม้ผ้าเกือกหนังตุ๊กตานาฬิกามีของสวิสมีคนสวิสมาขายหลายสิบร้านอยู่

0: จากครัวเฮาส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองและทรงเปรียบเทียบว่าเมืองนี้ดีกว่าที่เมืองบาเดนบาเดนหลายประการด้วยกัน
1: ตึกเป็นร้านขายของหรือเป็นวิลล่าทำงามๆที่นั้นเป็นแอ่งอยู่ในหว่างเนินเขาเรือนสลับขึ้นไปบนเขาที่วิลล่าต่างๆน่าอยู่นักมีสวนแลต้นไม้งามๆทั่วไปทุกแห่งถ้าจะว่าข้างหาของใช้สอยหรือเล่นเห็นจะหาง่ายร้านตลาดคึกครื้นและเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ตั้งมาเก่าติดแล้วบริบูรณ์เมืองฮอมเบิร์กนี้นานไปคงจะเป็นเช่นนั้น

0: ังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองวิสบาเดนได้ลงข่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ลาสเฮาส์หรือศาลาเทศบาลประจำเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่บริเวณจตุรัสจารอสปาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเยอรมันที่ศาลาเทศบาลแห่งนี้ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ของพระองค์ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงชื่นชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนและทรงยินดีที่ได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับยังเมืองบาดฮอมบวกนะครับและต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ครับและสถานที่หลายๆแห่งนะครับที่ได้เสด็จทอดพระเนตรในครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญครับกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อซูสแฟร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2450

0: จากนั้นพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมลิเวอร์พูลที่ประทับเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ที่ถนนเดอคาสติลิออนสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนเดสคาปูซีนไปจนถึงถนนมัดดาเลนและได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆริมสองฝั่งถนนจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโบสถ์มัดดาเลนและได้ทรงเล่าถึงโบสถ์นี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ไปจนถึงวัดมัดเลนได้แวะขึ้นดูวัดนี้ที่พ่อเคยว่าไม่งามเวลามากำลังมีที่อื่นดูไม่ได้ตั้งใจจะไปดูทั้งสองคราวคราวนี้ว่างจะแวะขึ้นไปดูประตูที่แลเห็นเป็นประตูทองแดงหล่อไม่ได้หล่อทั้งแผ่นเป็นประตูกรอบไม้กุรูปทองแดงหล่อข้างในผนังข้างละสี่คูหามีรูปศิลาที่บูชา8แห่งกลางเป็นรูปศิลาอยู่หลังไม้กางเขนดูไม่อัศจรรย์อะไร
0: รุ่งเช้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ถนนเดลาโอเปร่าร้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีชื่อว่าโกมองปาเตเป็นร้านจำหน่ายเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส

0: ที่ซึ่งเขาขายซีเนมาโตกราฟที่ดุ๊กซื้อเข้าไปเล่นแวะขึ้นไปดูที่ซึ่งเล่นนั้นเล่นบนตึกห้องเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับเล่นซีเนมาโตกราฟที่เข้ากับอ้อแอตั้งเครื่องฉายไฟในห้องหนึ่งต่างหากไม่ใช่ห้องเดียวตรงกันแล้วเอากระจกเงาฉายให้ไปที่จอการที่จะปิดให้พร้อมกันทั้งสองอย่างอยู่ข้างจะเป็นการใหญ่บางเพลงมันคลาสเวลาหยุดร้องหนังทำปากยับยับต้องบอกกล่าวกริ่งกลางกันให้พร้อมร้องดังเสียจริงๆห้องเล็กๆถึงเจ็บหูอีกห้องหนึ่งสำหรับดูพวกหนังตลกแลหนังจริงห้องนี้เล่นตรงจอเหมือนอย่างที่บ้านดุ๊กแต่กว่าจะเปิดได้แต่ละคนดูประดักประเดิดช้ากว่า
1: ในวันนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์จากร้านนี้และทรงนำกลับมายังประเทศสยามนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา
2: อย่างที่เราพบหลักฐานหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยไม่นานนะครับพระอยู่หัวพระเจ้าหลวงก็เสด็จไปทอดพระเนตรหนังฝรั่งเนี่ยนะครับที่วังของกรมพระยาดำรงเป็นหนังของกรมหลวงสรรพศาสตร์นะครับน่าจะที่ถ่ายในยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็นำมาฉายมีเจ้านายเสด็จไปทอดพระเนตรกันจากพระนิพนธ์ไกลบ้านนะครับก็คือท่านในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยท่านไปร้านขายหนังนะก็คือร้านไก่แดงซึ่งนั่นก็คือของห้างปาเต้ปาเต้นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการหนังเวลานั้นนะของโลกทีเดียวนะเป็นผู้ผลิตหนังรายใหญ่แล้วเขาก็มีห้างที่จะขายหนังซึ่งให้คนซื้อไปฉายเล่นดูที่บ้านได้นะครับครับก็คือเป็นหนังสำหรับเอาไปดูตามบ้านเนี่ยนะท่านก็ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปเลือกหนังท่านก็บรรยายว่าเขาโอ้มันเต็มในโรงนะหรือในร้านนั้นเต็มไปด้วยหนังนะเป็นร้อยเป็นพัน

ม้วนจะเอาเรื่องไหนเขาก็มีคนไปหยิบมานะแล้วก็ไปทดลองให้ดูในห้องอะไรเนี่ยท่านก็พูดถึงกรมหลวงสัมปทานใช่ไหมว่าฉายไม่ทำนองว่าไม่ราบรื่นเหมือนกับที่วังกรมหลวงสัมปทานนะของที่ปาเต้เนี่ย

0: ในกรุงปารีสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรและมีความสนพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือพระราชวังแซงคลูครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สำคัญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามอีกด้วยครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังซังคูพระราชวังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตต่อมาในช่วงที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามฟรังโกปรัสเซียได้ถูกเผาทำลายจนเสียหายในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังยังอยู่ในสภาพปรักหักพังจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นกลับเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีมีร้านค้าและสวนสนุกเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เราไม่รู้สึกอะไรในแฟนั้นเลยสนุกที่ได้เห็นคนไพร่ฝรั่งมากเครื่องหมุนๆเหล่านี้เห็นจะเกือบ30อันที่นี่เคยมีแฟแต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์นโปเลียนแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารปาร์คและวังโซมร้างไปทั้งนั้นน้ำในสระก็เขียวน้ำพุก็ไม่ได้เดินหญ้าก็แห้งเป็นอย่างที่ทิ้งร้าง

0: พระราชวังสังคูแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยกล่าวคือในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตสยามมีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3ณพระราชวังสังคูแห่งนี้เพื่อถวายพระราชสารอันเป็นผลมาจากการทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับกัมพูชา
1: สนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญก็หนึ่งประการแรกก็คือยืนยันนะยืนยันข้อความในสนธิสัญญาเดิมที่เราลงนามกันไว้เมื่อที่เราลงนามไว้กับฝรั่งเศสเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นก็คือยอมรับว่ากัมพูชาเป็นรับในอารักขาของฝรั่งเศสนะแล้วก็ยอมรับว่าสนธิสัญญารับที่เราทำไว้กับกัมพูชาเป็นโมฆะนะแต่ว่าสนธิสัญญาใหม่ที่ทำเนี่ยไม่พูดถึงลาวแล้วนะพูดถึงว่าเรามีอำนาจยังมีอำนาจเหนือเสียมราชและคาราตบองแต่ไม่เอ่ยถึงลาวเพราะนั้นก็เป็นการเปิดทางไว้สำหรับฝรั่งเศสที่จะเข้ามาได้ลาวเป็นรัฐในอารักขาในเวลาต่อมาดังนั้นผลของสนธิสัญญาก็เห็นได้ชัดว่าในที่สุดเราก็พูดง่ายว่าหมดอำนาจจากกัมพูชาไปโดยสิ้นเชิงเพราะผลของสนธิสัญญาฉบับนี
0: ้ครั้งนั้นพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคและคณะราชทูตสยามยังได้รับพระราชทานเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติจากพระเจ้านโปเลียนเนื่องจากประเทศสยามชนะเลิศการประกวดสินค้าพื้นเมืองที่นำมาแสดงในงานมหกรรมเอ็กซ์โปซึ่งจัดณกรุงปารีสในปีเดียวกันนั้นด้วย

การประพาสกรุงปารีสในครั้งสุดท้ายนี้มีสถานที่หลายแห่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเช่นโบสถ์ลาชาเปลเป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในพุทธศักราช1943จากพระราชบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่9ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกพระเจ้าหลุยส์ที่9ได้สถาปนาโบสถ์นี้ขึ้นเป็นโบสถ์ประจำพระราชวังสังคู

0: แต่ก่อนเป็นวัดสำหรับวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เป็นวัดรวมเข้าอยู่ในศาลยุติธรรมวัดนี้ไม่ใหญ่โตเท่าใดแต่เป็น2ชั้นชั้นบนเนื้อผนังเฉพาะแต่เสาในระหว่างเสากรุด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสเป็นรูปศาสนากระจกนั้นเป็นของเก่าสีสันสดงามเหมือนสีราชวดีซึ่งเดี๋ยวนี้ทำไม่เหมือนได้
1: ขณะนั้นเป็นที่ทำการศาลสถิตยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยศาลอาญาศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ตัวอาคารสร้างขึ้นใหม่ประกอบกับอาคารเดิมและใช้งานมาจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นที่ทำการกระทรวงยุติธรรมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เกรแหว่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณกรุงปารีสคืนนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครโอเปราเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟที่โรงละครโอเปรากาลิเย
1: ่ค่ำไปดูละครคอมิกโอเปราตามที่ได้กะไว้แต่แรกเป็นเรื่องที่เรื่องลือว่าดีนักเรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ไฟผู้ที่เป็นมาดามบัตเตอร์ไฟนั้นคือมาดามคาเรที่เคยดูแล้วแต่ก่อนเสียงเพราะและใช้บทดีมากเรื่องที่เล่นนี้กูเป็นเรื่องญี่ปุ่นฉากและเครื่องแต่งตัวผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้น

มาดามบัตเตอร์ฟลายเป็นละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งในโลกเป็นผลงานประพันธ์ของชาโคโมปุชชินีชาวอิตาเลียนซึ่งได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายของจอห์นลูเทอร์ลอง

0: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนายทหารเรืออเมริกันที่ชื่อพิงเคอร์ตันได้เดินทางไปเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นและได้แต่งงานกับโจโจซังเกอิชาสาวแต่โชคชะตาทำให้เธอผิดหวังกับความรักครั้งนี้จนในท้ายที่สุดได้ฆ่าตัวเองตายและปิดฉากชีวิตรักอันน่าเศร้า
1: เรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ไฟแล้วก็ผู้ที่ร้องก็คือมาดามคาเร่ซึ่งพระองค์ท่านได้เคยทอดพระเนตรแล้วก็เป็นอะไรที่ดังมากในสมัยนั้นและสังเกตว่าปี2447กับปีที่ท่านเสด็จไปคือปี2450ซึ่งเรียกว่า3ปีให้หลังจากที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะพระองค์ท่านก็อยากจะทอดพระเนตรก็ได้ก็เรียกว่าวางแผนไว้แล้วนะคะว่าตั้งใจตั้งพระทัยว่าจะทอดพระเนตรเรื่องนี้
0: มาดามบัตเตอร์ฟลายเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีและเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรละครเรื่องนี้และมีพระราชปรารภชื่นชมในบทประพันธ์เป็นอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตพระนครแล้วได้ทรงเล่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ได้ฟัง

0: หลังจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทละครมาดามบัตเตอร์ฟลายให้เป็นละครร้องของไทยมีชื่อเรื่องว่าสาวเครือฟ้าซึ่งมีเขาโครงเรื่องคล้ายคลึงกับมาดามบัตเตอร์ฟลายโดยเปลี่ยนตัวละครจากนายทหารเรืออเมริกันกับสาวเกอิชาชาวญี่ปุ่นเป็นนายทหารจากเมืองบางกอกกับสาวงามเมืองนครพิงค์และได้จัดแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง
1: พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเรือมาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วก็มีความสำคัญต่อละครร้องของไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยทรงโปรดมากแล้วก็กลับนิวัตพระนครได้ทรงเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนราธิปประพันธ์พงศ์นะฮะฟังแล้วก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าเสด็จในกรมเนี่ยดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าแล้วเนี่ยก็จนกระทั่งประสบความสำเร็จมากนะฮะแล้วก็ได้เกิดเป็นละครร้องของไทย
0: การเสด็จประพาสกรุงปารีสในครั้งนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจะยังคงเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและให้รำลึกถึงพระเกียรติเกริ่ไกรบนแผ่นดินฝรั่งเศสแห่งนี้ตราบนานเท่านั้น
2: การเสด็จประพาสกรุงปารีสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้พวกเราคนไทยครับได้เรียนรู้และรำลึกถึงการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งทีเดียวครับและนับจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเขตแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะเสด็จประพาสเมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นตามลำดับครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งรอคอยอยู่นะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ครียดเล็กๆเนี่ยเวลาเราเครียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะเกิดการพัฒนานะสมมุติว่าเราชิลๆเลยนะแบบไม่แบบชีวิตสบายทุกอย่างเลยเหมือนทุกวันนี้ที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบสำลักความรักอะนะ
1: ไม่ต้องทำอะไรแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องทำอะไรเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานไม่ต้องทำกางเกงในตัวเองก็ไม่ต้องซักคือทุกอย่างสบายสะดวกแม้กระทั่งถุงท้องถุงเท้าก็มีคนใช้มาทำให้เสร็จอันนี้ไม่เครียดเลยนะไปถึงที่บ้านที่โรงเรียนเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้นะ
1: ไม่มีใครว่า
0: ก้นขวิดตีลังกาห้อยหัวเรียนก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าอันนี้คือไม่เครียดถูกไหมไม่เครียดเลย
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ครียดของคนทำงานเนี่ยมีสูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของสภาพงานที่เปลี่ยนไปตัวเลขการจ้างงานที่เริ่มมีปัญหาคนถูกพักงานถูกลดเงินเดือนถูกเลิกจ้างเยอะไปหมดเลยครับหลายๆคนก็หาทางออกไม่ลงว่าจะออกทางไหนดีความเครียดรุมเร้าแล้วผมว่าหลายๆเคสก็เกิดภาวะซึมเศร้าหรือโรคอะไรต่างๆตามมาเป็นไปหมด
1: เราได้มีโอกาสทำเรื่องของแบบประเมินความเครียดแบบง่ายๆเรียกว่าดูแลสุขภาพจิตของประชาชนด้วยประชาชนเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ข้อคำถามที่แบบง่ายๆมากที่ไม่ได้ยากเลยเช่นเรากินข้าวไม่ได้เรานอนไม่หลับเรามีอาการทางกายเรามีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวสัญญาณในลักษณะนี้มันออกมาประมาณ10ข้อง่ายๆและ10ข้อนี้มันก็ส่งสัญญาณได้เลยว่าเราอยู่ในสเกลแบบเขียวก็คือเป็นเครียดปกติ
0: ค
1: ือคนเราทุกคนก็มีความเครียดเป็นภาวะปกติหมอก็เครียดดร.ปีก็เครียดทุกคนก็เครียดการเครียดเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วความพัฒนามันจะอยู่ตรงไหนความท้าทายขององค์กรจะอยู่ตรงไหนองค์กรที่ถ้าอยู่ร่วมกันเป็นแบบประเภทอยู่แบบอย่างไรก็ได้ท่านไม่นานหรอกครับพี่น้องพนักงานบริษัทครับไม่นานนะองค์กรนั้นเจ๊งครับท่านไม่ต้องห่วงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่เกิดการพัฒนาไงมันไม่มีความเครียดเล็กๆหมอย้ำนะหมอใช้คำว่าความเครียดเล็กๆนะความเครียดเล็กๆจึงกลายเป็นมิตรต่อร่างกายความเครียดเล็กๆเนี่ยที่มันมีเนี่ยที่มันมีเรียนทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันเป็นสิ่งท้าทายแล้วจะทำให้องค์กรแม้กระทั่งองค์กรเองเนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นchallenge ท้าทายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองเราจะต้องปรับตัวเองให้รอดแต่มันไม่หนักจนเกินไปเนี่ยองค์กรจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและก้าวกระโดดกลับมาที่แบบประเมินสุขภาพจิตตอนที่เราพูดถึงสีเขียวนี่เป็นภาวะปกติหมอถึงได้ใช้สีเขียวความเครียดเป็นภาวะปกติไม่ถือว่าเป็นโรคการเครียดเล็กๆนั้นเป็นภาวะปกติสีเขียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นสีเหลืองนั้นส่งสัญญาณเตือนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นสีแดงอันนี้ไม่ไหวแล้วปรากฏว่าในตลอดเวลาที่ศูนย์คุณธรรมทำแบบประเมินอันนี้ให้กับประชาชนและดูแลกันเองเนี่ย 5,000 กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท 3% ของ 5,000 กว่าคนนั้นน่ะขึ้นมาสีแดงขึ้นสีแดงนี่หมายถึงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วส่วนใหญ่นั้นหมายถึงว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่จะดับความเครียดของเขาจากสีเหลืองนะให้กลับมาเป็นสีเขียวกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมีอาการปวดศีรษะแล้วต้องการอยู่แยกตัวเองคนเดียวมีความรู้สึกโลกนี้ไม่โสภาตัวอย่างข้อคำถามง่ายๆในรักษาอย่างนี้มันจะทำให้เขาประเมินตนเองได้สมมติเรามีพี่น้องอยู่ในบ้านแล้วเราเห็นคนของเราเอ๊ะเขาบ่นเพ้อเขามีความรู้สึกแยกไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสีหน้าหม่นหมองข้าวก็ไม่ค่อยจะกินเลยสูงสิงก็ไม่สูงสิงเลยท่านจะใช้เครื่องมือในลักษณะอย่างนี้ไปช่วยเขาเรียกว่าค้นหาถ้าอยู่ในบริษัทก็สามารถค้นหาพี่น้องเพื่อนๆของเราว่าเอ๊ะเขาอยู่ในสถานะขนาดนี้หรือเปล่า
0: เนื่องจากเป็นประเด็นของคนทำงานผมสนใจตรงนี้ครับพอเราประเมินแล้วออกมาเนี่ยสีแดงเนี่ย
1: อันนั้นต้องขอความช่วยเหลือเช่นส่งไปที่แพทย์หรืออาจจะกลายเป็นปรึกษาบุคลากรทางสาธารณสุขส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนั้น
0: คือตอนนี้คนไทยเวลาบอกว่าเรามีปัญหาสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอายครับคุณหมอมันจะมีคนบอกเฮ้ยคุณเป็นโรคจิตอ่ะคุณต้องไปโรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าเนี่ย
1: ดร.พีประเด็นแรกความเครียดนี่เป็นภาวะปกติยกตัวอย่างให้ฟังเวลาเราถามน้องๆวัยรุ่นว่าหนูมีความเครียดไหมเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดนะแล้วเขาจะตอบทันทีไม่เครียดเพราะเขากลัวผิดปกติไง
0: ใช่ครับ
1: หมอเปลี่ยนใหม่คนเราทุกคนมีความเครียดแต่อยากรู้จังเลยว่าตั้มมีวิธีการจัดการความเครียดยังไงเวลาถามในลักษณะนี้หมอกำลังจะบอกอยู่กับทุกท่านว่าความเครียดเป็นภาวะปกติไม่ใช่เป็นโรคโปรดอย่าเข้าใจผิดแต่ความเครียดเมื่อมันขึ้นดีกรีเหลืองเมื่อมันขึ้นดีกรีแดงตรงนั้นน่ะเป็นความเครียดที่มันเยอะเกินที่มันกำลังส่งสัญญาณทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตรงนั้นจะกลายไปเป็นสุขภาวะทางจิตคือแบบประเมินเนี่ยเราต้องการให้พัฒนาตัวเราเองลดระดับลง
0: ความเครียด
1: จากแดงให้กลายเป็นเหลืองได้ก็ดีแต่แดงเนี่ยเนื่องจากจำเป็นจะต้องอาศัย
0: คุณหมอและ
1: ระบบสาธารณสุขแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ฮะ
0: เนื่องจากคนส่วนใหญ่อยู่ตรงสีเหลืองทำยังไงดีครับคุณหมอที่จะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความเครียดที่มันแบบเยอะเกินไปได
1: ้หลายครั้งบางทีเราก็อยากใหคนที่ไว้วางใจเราอยากจะระบายอารมณ์ให้เขาฟังก็จะเห็นเลยนะแม้กระทั่งพี่น้องน้องๆพนักงานบริษัททุกท่านเนี่ยก็จะเห็นนะบางเรื่องเรามีความรู้สึกคันปากมากอยากจะหาคนที่ระบายที่ไว้วางใจ แล้วพอเราพูดไปได้เยอะแล้วแล้วคนฟังเขาก็ฟังมหัศจรรย์แห่งการฟังอย่างเดียวสามารถเยียวยารู้ไหมครับดร.พีแค่สมมติหมอทำหน้าที่อยู่ที่โรงงานสมมติหมอเป็นพนักงานบริษัทแล้วหมอวันนี้จิตใจงดงามแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องพนักงานบริษัทกันเองแต่เรารักษาความลับของเขาอย่างดีอันนี้ถือเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเหมือนกันนะคือเราให้สามารถให้เขาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆของเขาอย่างมากก็แตะไหล่เบาๆว่าเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเองนี่ก็เป็นน้ำใจแบ่งปันนะที่เราสามารถใช้วิธีการฟังมหัศจรรย์แห่งการฟังการฟังอย่างเดียวฟังแล้วโดยไม่ต้องไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยานะวันนี้ไม่ต้อง
0: ฟังเฉยๆเลย
1: ฟังเฉยๆเลยแต่ฟังอย่ายียวนนะเช่นสายตาจิกเหยียดหยามดูถูกแล้วมีเน็บเข้าไปเล็กๆแกทำได้ยังไงสมองมีแค่นี้เหรอไม่ต้องอย่ากรุณาอย่าฟังอย่างเดียวใช้สายตาที่เอื้ออาทรฟังอย่างเดียวถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะแค่แตะไหล่เบาๆแล้วบอกเขาเป็นกายสัมผัสแล้วบอกเขาเลยว่าเอานะเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเอาแค่นี้เลยนะง่ายๆเลยเนี่ยนะผมเชื่อว่าพนักงานบริษัททุกคนทำได้ครับแล้วถ้าทำได้ในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บนะตัวท่านเองจะกลายไปเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันถามว่าเอ๊ะเราไม่ได้ให้ของสักหน่อยนี่นั่นคือการที่เรามีน้ำใจแบ่งปันในการลดความทุกข์ของคนอื่น ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีมี3ระดับ1คือฟังอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรฟังอย่างเดียวแต่ขอโทษนะฟังด้วยสตินะไม่ใช่ฟังด้วยอารมณ์นะบิ้วอารมณ์เข้าไปใส่ไข่เข้าไปใส่โอ้โหอันนี้ละเลงกันอย่าทำฟังอย่างเดียวไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นฟังอย่างเดียวฟังในระดับที่2ก็ไม่ยากผมเชื่อดร.พีง่ายๆกิ๊กก๊อกเลยทำได้เลยฮะฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกยกตัวอย่างนะตั้มเป็นเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็มีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะลองเล่าต่อสิมันเกิดอะไรขึ้น
0: เหมือนเป็นแนวร่วมกับเขา
1: เป็นแนวร่วมว่าเราก็อาจจะมีความรู้สึกเป็นเราก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้เหมือนกันลองเล่าต่อหน่อยสิอันนี้คือแนวที่2ส่วนแนวที่3เนี่ยอันนี้ต้องฝึกฝนกันนิดหนึ่งสำหรับหมอง่ายมากก็คือใช้3คำถาม1ก็คือรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วเราคิดเห็นยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราอีกเนี่ยเราจะป้องกันยังไงดีหรือเราจะแก้ยังไงดี3คำถามนี้เนี่ยหมอต้องเรียนว่าอันนี้ต้องฝึกฝนฝึกฝนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหลายคนบางทีเอาอารมณ์ตัวเข้าไปใส่หลายคนเอาความคิดของเราเนี่ยนะปรุงแต่งเข้าไปเสร็จนะแล้วมันกลายเป็นบิ้วกันไปใหญ่แล้วถ้าเราไม่ทำหน้าที่แบบนั้นทำหน้าที่เพียงแค่เปิดประเด็นว่าตั้มตอนนี้เห็นใจมากเลยนะว่าตั้มคงรู้สึกเสียใจมากคำว่ารู้สึกยังไงแปลงสภาพออกมาเป็นว่าตอนนี้สมมตินะดร.พีแล้วหมอเอาดร.พีเลยก็ได้ดร.พีมาวันนี้อึดอัดมากเครียดมาก
0: ครับ
1: แล้วสเกลแบบประเมินของเราขึ้นเหลืองยังไม่แดงนะยังไม่แดงนะขึ้นเหลืองแล้วเรามีความอยากหาคนระบายมากหมอเดลมาแล้วขอคุยด้วยหน่อยแล้วเราก็มานั่งหมอก็มานั่งฟังไปหมอก็สะท้อนความรู้สึกดีๆให้กับดร.พีว่าดร.พีผมว่าผมก็เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ลองแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนี้ได้ลองเล่าต่อซิเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ทำได้ไหม
0: ไม่ยากครับทำได
1: ้ทำได้ต่อเพิ่มนะถ้ามาในระดับที่3นะคือช่วยทำให้เขาเย็นลงไปสู่ระดับ1เลยก็คือสีเขียวนะก็คือถามว่าเข้าใจเลยว่าดร.พีตอนนี้คงรู้สึกเสียใจมากเข้าใจเลยว่าดร.พีตอนนี้คงโกรธมากจริงๆสมมติเห็นอารมณ์โกรธเราก็เข้าใจเลยว่าเราเห็นใจเข้าใจเลยว่าตอนนี้โกรธมากจริงๆเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องแบบนี
0: ้เราก็จะเริ่มถูกถามนะตั้งแต่เป็นเรื่องตัวเองเราก็
1: อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราคิดเห็นยังไงแล้วสมมติถ้าไม่ให้เกิดความโกรธในลักษณะอย่างนี้ดีเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ด่านแรกเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างอันนี้คือให้เขาลองเปิดประเด็นคิดเองเราอย่าไปครอบงำว่าแกต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเพราะการทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ของเขา เราไปเดาสุ่มไม่ได้แต่ถ้าเราสมมุติถ้าเราบอกเลยว่าดร.พีหมอก็ไม่ได้อยู่ที่โรงงานนะหมอไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันคือรุนแรงขนาดไหนแต่เข้าใจแล้วเห็นใจว่าตอนนี้คงโกรธมากแต่ถ้าสมมุติถ้าเราจะดับความโกรธในลักษณะนี้หรือไม่ให้เจอกับเหตุการณ์นี้พอจะคิดเห็นว่ามันน่าจะมีวิธีการอื่นถ้าไม่ใช้วิธีการนี้บ้างไหม
0: กลายเป็นว่าสมองเราตอนเครียดมาเปลี่ยนที่เราต้องคิดหาทางแก้ไขแล้วพอเรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเรื่องของเราเนี่ยเราก็อารมณ์เย็นลงนะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนเขาก็เคยผ่านมาแล้วเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ผมว่าจริงๆกลไกแบบนี้ใช้กับครอบครัวก็ได้นะ
1: แล้วถ้าไม่อยากให้เกิดในลักษณะนี้ถ้าไม่ใช้วิธีการแบบนี้พอจะมีวิธีอื่นบ้างไหมถ้าสมมุติว่าดร.พีคิดไม่ออก
0: ครับ
1: เราอาจจะลองเสนอของเราเองก็ได้ว่าตอนที่หมอเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยหมอใช้วิธีการ1 2 3เช่นพอเครียดมากเลยเนี่ยเราไม่ปะทะด้วยเราถอยออกแล้วเสร็จแล้วเราอาจจะขอไปพักใช้คำว่าสปาอารมณ์อ่ะ
0: สปา
1: อารมณ์แล้วพอเข้าสู่สปาอารมณ์เช่นอาจจะสามารถไปนวดผ่อนคลายอารมณ์ไปเข้าไปนอนพักเพื่อเอกเนกเพื่อที่จะทำให้ความโกรธของเราลดลงอันนี้ถือเป็นจิตอาสานะ
0: ผมกำลังนึกตามและอันนึงน่าสนใจถ้าหัวหน้าทุกคนมีจิตใจเป็นจิตอาสาเจือปนอยู่บ้างนะครับก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของการทำงานร่วมกันกับลูกน้องเนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขาจะเป็นทุกคนทำงานมันต้องมีความกดดันอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณหมอ
1: คือเวลาเราพูดคำว่าจิตอาสามันเหมือนเอาใจเขามาใส่ในใจเรา
0: ครับ
1: เวลาสะท้อนความรู้สึกหมอก็กำลังเอาใจของดร.พีมาใส่ใจผมว่าผมเข้าใจว่าดร.พีโกรธผมเข้าใจว่าคุณเสียใจการที่หมอสะท้อนอารมณ์ไปในลักษณะนี้มันก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วยิ่งพูดออกไปแบบประโยคง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะสามารถเขาเรียกว่าเป็นการลดดีกรีของความตึงเครียดลงมาจากเหลืองเนี่ยลงมาเหลืองอ่อนขึ้นเตรียมตัวจะเข้าสู่เขียวแต่จะเข้าสู่เขียวได้อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการสปาอารมณ์เรื่องนี้ผู้นำหรือ CEO หรือแม้กระทั่งคณะผู้บริหารเองก็อาจจะต้องเซตอัพบางอย่างขึ้นมาในองค์กรของตนเองว่าเราจะมีวิธีการในการที่จะสปาอารมณ์เราอาจจะเชิญชวนพนักงานใน องค์กรก็ได้นะว่ามีใครที่มีแววบางคนมีแววนะบางคนเกิดมานี
0: ่เป็นผู้รับฟัง
1: พร้อมที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีได้พัฒนาเขาสักหน่อยใส่ทักษะเขาไปสักหน่อยพวกนี้ต้องดู3หลายเรื่องนะ1สีหน้าแววตาลีลาท่าทางสำคัญนะถ้าสมมติเป็นคนที่มองลบเนี่ยนะ
0: ยาก
1: ข้อพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เลยนะสีหน้าจะมาเป็นจิกเหยียดหยามท่าทางเองก็จะมาแบบแข็งขึงขังใช่มั้ยวิธีการพูดก็จะเสียงแป๋นๆถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เสียงดัง
0: ครับ
1: มันไม่ใช่อ่ะมันจะคนละโทนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้บุคลากรเราสามารถพัฒนาจิตอาสาพลังบวกอันนี้ไม่ต้องไปทำ CSR ครับ
0: ทำในองค์กรเลย
1: ทำในองค์กรเลยก็คือว่าเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
0: น้องช่วยพี่ก็ได
1: ้น้องช่วยพี่ก็ได
0: ้ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวก็อาจจะดีขึ้นได
1: ้
0: ความแตกแยกก็จะน้อยลง
1: ทัศนคติก็บวกเราถึงได้เรียกว่าจิตอาสาพลังบวกไง
0: สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่เราทำแบบประเมินทั้งหมดเนี่ยประเมินยังไงก็ได้แต่แนวทางการแก้ไขมันต้องมีตามมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมก็คิดว่าสิ่งที่คุณหมอเดลพูดเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะเอาไปทำในองค์กรเลยถ้าเขาอยากจะทำอย่างนี้จริงๆทางศูนย์มีอะไรจะแนะนำไหมครับ
1: ท่านก็เข้ามาใน Moral Touch ก็ได้แล้วเรามีทั้งช่องที่ดาวน์โหลดพวก VTR อย่างเช่นอาชีวะเขาทำได้ยังไงหรือแม้กระทั่งอาชีพบางอาชีพที่เป็นธุรกิจเลยนะเขาทำได้ยังไงที่สามารถยกระดับจิตใจต่างๆเหล่านี้ความเครียดมันจัดการได้อย่างไรบ้างโรงเรียนก็มีแม้กระทั่งภาคราชการตัวอย่างก็มีพวกนี้เหล่านี้เข้ามาดูในศูนย์คุณธรรมได้ส่วนในแบบประเมินความเครียดในท่านก็สามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้เองได้เลยฮะเพราะเรามีไว้เพื่อเผยแพร่ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเทคนิคในการลดความตึงเครียดจากเหลืองลงมาสีเขียวเนี่ยเราก็มีหรือมีแม้กระทั่งว่าถึงสีแดงเนี่ยจะโทรศัพท์ไปที่ไหน
0: นั่นนี่ครับถึงเวลาแล้วครับเรื่องความเครียดในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จัดการกันได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชัน Moral Touch นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android วันนี้ผมต้องขอขอบคุณหมอเดลมากนะครับที่มาให้แนวคิดวิธีการแก้ปัญหาความเครียดในที่ทำงานติดตามเราสองคนกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เกิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป้ขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้อะค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ขนมที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10 ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2 ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดมันเป็นการตามวัฏจักรของ

0: วันที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือสกุลมันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนากล้องเงินมาสกุลมันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกขับเมื่อก่อนจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เลยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาสกุลทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยมาอยากอีซึมปลาสักกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าสักกูก็มีใจหันได้ป้นหมากได้ใหม่แต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเป็นต้นปลามได้มาเดี๋ยวปลาไปเล่ดวงสักกูตอนนี้มันจะลงมาไปเก็บนั่น
2: ไปไปเล่ตีตรงไหนครับ
0: ไปเล่ตีก้นในวันก้น
2: ครับ
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้อะค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
4: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็เริ่มจากทดลอง ืบทำจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยกระทำถ้ามันก็ทำเปลือสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
3: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
1: เนี่ยฝาดเลี้ยวมันมีฝาดเลี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
3: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
1: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
5: ไปลาดเอิญมีมั้ง
1: ไม่มีค่ะแบงค์ซาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
6: เมื่อไหร่ว่าก
7: ็ยังซีซิดเดี๋ยวซีซิด
8: ชื่อเด็กโกโก้ไปจ
5: ัง เวลาอ๋อเด็กโกโก้นะ
3: ลุงจากแป้งทำจากแป้งซาคูกับลุงทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะไหม
8: อันนี้คนเจ๊ชอบกินมันนวลเลย
9: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้แห้งเลย
3: ทีนะคะ
9: เออเงินลุงไม่บักเห็นนะแต่อย่างที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประธานลุงดูแป้งจากควนแก่ๆลาดตื้อกันเพื่อนเขามาควนกินซุปตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้าวตั้มเลยเราตั้มไม่เยอะ
3: ม
9: ัน
3: ต่าง
9: กัน
3: แป้งตั้มของตลาดกันเยอะ
9: มันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มๆหอมๆรสจับ
6: หวาน
9: เ
6: ป็นรสจับหวาน
4: แป้งซาคู่นี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานันมาตลอดนะกินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนมควนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้
3: แ
4: บบจริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าวถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคู่มีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านเลยเป็นเนี่ยเพื่อนว่าเออไอ้ป่าซาคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาจะไม่มีประโยชน์มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
3: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
10: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างจากในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
10: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสัมปันหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะ

0: เหลืองทําส้นยางเหลืองทําส้นปามเนี่ยมันก็จะเหลืองลุกไปทีนิดทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองเหลืองน้ําท่วมการขุดลอกคลองเพราะว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ําท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ได้เหลืองปลาสักคู่มันก็หมดไปกับการลอกคลองหมากว่าเหลืองโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็ลอกคลองเตะมันบ่ายขึ้นก็เหลืองลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่แต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่เล็กคลองลำจ้านนั่นหมาก
2: ครับซึ่งมันมี
1: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นคลองจนมาด้านเนี่ย
3: ชอบกูมากแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาเนี่ยคลองก็จ้างเต้มันดานาแมงตึ้งเราไปจับช่วยทำตีรักรากวนได้ด้วยตอนนี้รักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกรอกเขาหลอกยั่งกับมันไม่มากแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้งกันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจากปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนี่ยรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้น
2: ความ
3: ใจปลายนั่งทุกชนิดเขาเอามาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยมาเกินหมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ยังไม่คิดเจ้านั้นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทําอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทําคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโตนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปมันถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆเดี๋ยวนี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็หมดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มนึงที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่

เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ําเลยแต่พอเรามาได้มาทําสารคดีเรื่องนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการผสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต้องพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับและวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
1: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนผมก็จริงๆผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
1: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
1: อยู่แค่นี้เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
1: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมด
1: ครับ
0: แต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
1: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะมันเป็นหวานน้อยๆก็คนเล่นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้ผมเผื่อไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ชาเข้ม
1: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะคือความเข้มข้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่สอง
1: คนเบาๆอย่าให้
0: คนแค่นี้

0: หวาน
1: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
1: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานตามมาเลยฟังอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
1: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บไม่รู้เลยอะสมมุติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอน4:00แล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
1: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
1: คล้ายๆครับคล้ายๆ
0: เหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
1: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
1: มันก็เรียกทั้งสองชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
0: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่หอมมันเลยหอมใบตองและข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไร
1: มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
0: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อ่ะ
1: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านนึงเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกัน
0: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
1: ใช่ๆครับ
0: ถามคนในชุมชนก็จะรู
1: ้8 โมงเช้าหมดเกลี้ยง
0: 8 โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8 โมงแล้วอ่ะ

0: าเจอข้าวยำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมข้าวยำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลยมันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งบางอย่างเนี้ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
1: มีก็มีใบยอดเป็นมะนาวเลยครับ
0: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
1: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
0: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
1: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช
0: ่คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
1: ไม่มีครับ
0: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานเนี้ยมันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
1: ครับ
0: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
1: ตอนนี้เราได้มาทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดกันต่อนะครับ
0: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
1: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
0: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
1: รถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
0: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
1: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดเกาะ
0: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
1: ไม่มีครับผม
0: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
1: ท็อปเลย
0: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
2: มูซีเลยครับ
0: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: ยกลุ่มเช้าหน้า
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำไงครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้อง
0: นี่ผมมาเกาะกลางเนี่ยเพราะผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: แต่พอมาโดนมะกรงผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
0: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามันบอกว่า
0: จะมีรสชาติผมช่วยพ่อดีกว่าทำแทนเลยนะอันนี้สบายมากพ่อไอ้เครื่องออกกำลังกายชัดชัดข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
2: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
2: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
2: มันต้องมีลำข้าวปล่อยลำข้าวคือจะเสร็จ
3: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต๊ะผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
1: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยานะ
1: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
0: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
4: ห้อยเม็ดขนุนค่ะ
0: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
4: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
0: หูยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
4: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเสียง
0: โอ้ยมี
4: ค่ะเจอแล้วค่ะ
0: นี่เลยอ๋อมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: เราลองหาบ้าง
4: ค่ะ

0: แล้วครับเจอรูแล้วนี่
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆนะน่าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: ดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลย ปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40-50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากมาดูคือการหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเลยแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันทิ่มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจเล็บค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับดูนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบกระเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: อ๋อแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมก็เรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะแบบนี้นะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาติหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนได้แข็ง
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้ไงต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็แล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: มันเยอะถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเยอะ
0: ก็คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อของมันเองนะประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดสักนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้นก
1: ็
0: ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนนะครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมัน
1: น
0: ้ำ
1: มัน
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ๊ะบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ๊ะ
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆน่ะเป็นลิ่มๆป่ะผมบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกิน

0: ตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: แล้วหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูที่ก้น
0: ดูที่ก้นก่อน
1: ดูที่ก้นก่อน
0: ดูที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูที่ปาก
0: แล้วไปดูที่ไปจะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูว่าไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่หมูตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: หูอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้โหอร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วพอดูด
1: มันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กิน3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆ นะคะว
0: ั
1: ตถุดิบ
0: ฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จ๊ะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจ๊ะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกะเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นน้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดกับมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร้
1: ต้มตะไคร้ต้มไคร้
0: ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยๆแต่ปรากฏว่าจ๊ะบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือนี่คือซุปหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงน้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงผู้ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มาวันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำเดือดระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอะนะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอะนั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอะก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่ม ความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่น

หนมหอมมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทิครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอร์หอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทางไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดแบบผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานนะครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันความสดครับ
1: ใช่
0: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่นึงที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึงเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่นี่เป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่นี่แบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้ครั้งหนึ่งแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีอยู่ที่เปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศย้ายนึงแต่พอรับมาอยู่ในเกาะเนี่ยแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วก็มีความมิตรภาพระหว่างคนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่าปลีกมาลากับชาไพลินนะครับผม
0: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกอัญชัน
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: และเดี๋ยวเราจะเอากลีบมาลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alive นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alive นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alive Local Alive ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจ

0: ไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยล่าเดี๋ยวก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดี
3: ครับดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
1: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชนโอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไห
1: มนี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับเข้ามาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะ อีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะ
1: ครับ
3: เพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีตู้เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000
3: 7-8,000 7-8,000 ใช้ขยะ1,000เลย

0: อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟ
0: กระป๋องเหล็กเขาเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
0: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมนิดเดียว
0: นิดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
2: 13บาทค่ะ
0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กัดค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
1: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
1: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
4: ได้ด้วยค่ะ
1: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
4: ่
1: บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียว

0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยหรอก
1: ร
0: องหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะปีก
0: นะครับ
3: แล้วก็ผืนค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็
3: แบ
0: ะขึ้นมาอย่างนี
3: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: แต่เยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
4: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: นํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิล

กลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิล

0: าล่ะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ
1: ้
0: ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
0: ่
1: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน ะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีตอะไร
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งนึง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
0: อง
1: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้น

0: และเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันมีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่นี่อีกลูกเล็กหน่อยเฮ้ยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บไหนอ่ะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ นี่
2: คือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่เอาลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
1: เล็กอย่างนี้คือมัน
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
1: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ
1: เ
0: ซึ่งตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
1: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
4: ันจ
1: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช
1: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
1: แล้วมือฉีด
5: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
1: อย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
1: กินได้
5: ชิมได้นะ
1: จ้ะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกกระโนดเอาไว้หัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกมั้ยแม่
4: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเน
4: า
1: ะแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันลุดนำมั้งอะไรมันลุ้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
4: ม
1: ัน
4: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
4: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
1: จ
4: ้
1: ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มากระซะต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพราะแล้ว3เดือนมันกระท้อกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: แล้วคาดนะ
2: ฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆแล้วยิ่งหนีมั้ย
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระท้อกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลเดี๋ยวให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก

0: านสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างไงเมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ๊ะ
1: แม
2: ่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลสาย
1: อ๋อใช้น้ำตาลสาย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลสายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่
2: อีกน้อย
1: จ้ะ
2: อ้าวพ
1: อโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเ เราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
2: ื่อก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันทานไอ้นี่แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
1: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ให
1: ้มันมีรสชาติโอเคตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นอ่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นอ่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละม
2: ุนอันนี้แฉมตันเมืองคนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่อม
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: ใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเ
2: ลยเนาะก็สมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
1: ้จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญคุณมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
2: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไงเนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
1: ทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้มันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบพี่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จากของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็ง

0: ิปหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จ้าตาเราได้เนื้อหนูแทน
1: อมรินทร์ทีวีเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปจริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนนึงนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุราครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่ง หลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแยะถ้าจะนำคนหนึ่งคนไปสู่ฆ่าตัวตายครับ
0: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
0: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ย

0: มีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่พูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
0: ็ให้การรักษาตรงนั้น
1: ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
0: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
0: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
0: ค
1: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เราคิดว่าพอดูแลกันไหว
0: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอ่ะค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มี
0: ค่าน
1: ะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการก็คงเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขารู้สึกว่าตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะนั้น

0: เราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขาเสียเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนหนึ่งน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็ใช่ค่ะ
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: จริงๆความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเราก็รู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินดีแล้วอันนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าไหนขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: อาบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายและเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: สมมุติเรารู้สึกว่า

ถ้าเขาอยู่คนเดียวก็ไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้น

0: ก็จะแยกคู
1: ่นะครับ
0: แล้วม
1: ัน
0: ก็แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วย
1: ะ
0: นะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงๆหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เป็นมนุษย์นะใช่ไหม
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
0: ค่
1: ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหม
0: อจริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: อ๋อ
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก
1: ็
0: คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก
1: ็
0: มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: แต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุก

0: ทุกการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิฐสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจากช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นน่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโยงไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นนะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้แล้วก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกปลายเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอรี่เนี่ยดูแลง่ายแล้วก็มันต้องใช้ชันเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งมีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่ อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลาหม่อนมันสุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้ก็ลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2ครับงวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี่60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแล้วรูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: ถอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานใ

0: ้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึง 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์ในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทาง

0: างจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
1: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
2: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเพราะว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักรของ

0: 네.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็เยอะว่ามันเป็นแต่ก็กว้าง
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงได้ด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
2: เว้ยนะ
1: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้ป้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
3: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
2: ครับไปเลยตรงไหนคร
3: ับ ไปเลยที่โคนในวันค้น
2: ครับ
4: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียว

0: วลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกัวนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มควรเลยมันเนี่ยถ้าทำมันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยฝาดเปรี้ยวมันมีฝาดเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: เดินมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: มา
3: ได้ว่าก็เดี๋ยว40เดี๋ยว40ชื่อ
5: เป็น6ล้อไปจัง
4: อ๋อ
5: แต่6
4: ล้อนะ
5: นุ่มจะเป็นทำจะเป็นสาคูกับนุ่มทำจะเป็นตามของตลาดในปังคนเดียวค
4: ่ะอันนี้คนเจ๊จะกินนวลๆเลย
6: ก็พอจะกินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้เองเลย
5: ค่ะทีนี้นะคะ
6: เออเงินลุงไม่บักเห็นนะแต่บางทีลุงก็ไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปด้วยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นจากควนแก่ๆลาดตื้อกันเพื่อเอามาควนกินซื้อตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันเข้าตำเดี๋ยวเราตำไม่เหลือ

0: แปรงซ่าคู่นี้มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดฝ้าแปรงไอ้แปรงข้าวเจ้านะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแปรงข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวดมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแปรงซ่าคู่กันตลอดเพราะว่ามีแปรงข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแปรงซ่าคู่มาตลอดพอมากินนุ่มขวดปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไปมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทำแปลงมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพื่อนว่าเออไอ้ป่าซากคู่เดี๋ยวเขาขอนเขาทุบมาเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างจากในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะลืมจากการทำส้วนทำส้วนพอลืมทำส้วนยางลืมทำส้วนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดหลอกคลองน้ำเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกลวงหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกลวงเถมันบายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทํามันนะ
4: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
5: ครับซึ่งมันมี
4: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็กุดจำเป็นเมืองจุนบันเป็นกองจุนบันดานเนี่ย
6: สาคูมาแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จับเต็มมันโดนน้ำแมงตึ้งเราไปจับเชื่อจำตีรักรากคูนได้ด้วยตอนนี้รักรากคูนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งอะมันไม่มาแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้ง
5: อ
6: ันรอดนี่มันมีเชิงรักรากคูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากคูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี้ปลานั้นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยหมาเกินหมามันเตะโจรมันหมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโจร

0: ออกแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีรัวไอ้เอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั่งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกฝั่งนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชม

0: ดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอยจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับ
1: และวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
0: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนผู้ชมเจอผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
2: อยู่แค่นี้เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดกับท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมดแต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนเล่นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ใช่ครับ
0: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะคือความเข้มข้น
2: ใช่ครับ
0: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
2: คนเบาๆอย่าให้
0: คนแค่นี้โอ้หวาน
2: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
2: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บไปรู้เลยอะสมมติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้เรียกขนมหัวร้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้าย
0: ๆเหมือนโมจิสุดอะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้งสองชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
0: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่หอมมันเลยหอมใบตองและข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไร
2: มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
0: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อะ
2: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านนึงเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่

0: มาเจอเขายำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมเขายำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลยมันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งบางอย่างเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
1: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรครับ
0: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
1: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
0: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
1: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช
0: ่คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
1: ไม่มีครับ
0: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
1: ครับ
0: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
1: ตอนนี้เราได้มาทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดกันต่อนะครับ
0: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
1: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
0: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
1: ด้วยรถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
0: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
1: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
0: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
1: ไม่มีครับผม
0: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
1: ท็อปเลย
0: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
2: มูซีเลยครับ
0: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: กลุ่มเช้านะ
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช่
0: โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ทำอะไรครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้อง
0: นี่ผมมาเกาะกลางเนี่ยว่าผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: แต่พอมาโดนมะกรงมาส่งปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
0: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามันบอกว่ามีรสชาติ
0: ผมช่วยพ่อดีกว่าทำยังไงอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดชัดข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับเขายังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอะเหลือ

0: แต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
1: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
1: ตอนนี้เป็นตัวกระทบเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
1: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
1: มันต้องมีลำข้าวปล่อยลำข้าวคือจะเสร็จ
2: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต๊ะผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
3: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
3: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยเป็นสักบนทรายแทน
2: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
0: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
4: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
0: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
4: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
0: หูยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
4: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเสียง
0: หอย
4: น
0: ี
4: ่โอ้ยมีค่ะเจอแล้วค่ะ
0: นี่เลยอ๋อมันจะมีเป็นกลุ่มเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: เราลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: แล้วครับเจอรูแล้วนี่
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆนะน่าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: ดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลยปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไป
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเลยแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันจิ้มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจ๊เล็กค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยอะไรอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่เนี่ยเรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบกระเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: เอาแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมก็เรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะแบบนี้นะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: นะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตให้ผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูน
0: ได
1: ้แข็ง
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้เราต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็แล้ว
0: ตร
1: งนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: มันเยอะตัวใหญ่ๆเนื้อมันเยอะ
0: ก็คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อของมันเองประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้นก
1: ็
0: ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะคร
1: ับ เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนนะครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: จแล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆน่ะเป็นลิ่มๆป่ะโอ้โหบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: จะหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูดที่ก้น
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: ดูดที่ก้นก่อน
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูดที่ปาก
0: ก็ไปดูดที่ปากจะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็ไม่ได้จุ๊บจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่ปลาตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: โหอร่อยมากเลยเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้ยอร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกให้ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู่
1: ใช่ค่ะเพราะมันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กิน3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆ นะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: เป็นไม่มีพริกกะเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นน้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดจะมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร
1: ้ต้มตะไคร้ต้มไคร
0: ้ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยๆแต่ปรากฏว่าจ้าบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอะมันเป็นรสแบบหอยอะคือนี่คือซุปหอยจริงๆอะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงน้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงภู่ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากะยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำเดือดระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอะนะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอะนั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอะก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่ม ความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทางไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดเหมือนผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงแล้วอาหารทะเลมันความสดครับ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยอร่อยแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่หนึ่งที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่นี่เป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่นี่แบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีอยู่ที่เปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่พอรับมาอยู่ในเกาะเลยแค่5นาทีทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบชาลงแล้วก็มีความมิตรภาพระหว่างคนมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่ากลีบมาลากับชาไพลินนะครับผม
0: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกกัญชัน
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวเราจะเอากลีบมาลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการที่เราทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค่ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของ
0: เราค่ะพี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: อันนี้กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที่
0: ทอน

0: พามาแวะนะครับได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
1: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
1: เออครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
1: ับเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับเข้ามาถัง
1: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
1: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
1: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
1: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
1: พลาสติกรวมครับ
0: พลาสติกรวม
1: ครับผม
0: โอเคป๋อง
1: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายคอนโดหอพัก
1: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
1: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะ อีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช่ขยะ 1,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลโก้ไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อย

0: เลยนะมีต้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่40บาทนี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
1: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
2: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ล่อง
0: เหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหน
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
3: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครง

0: การจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะ
1: บ
0: ริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
1: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นมันส่
0: งต่อไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝัง
0: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
1: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียน

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆก็บอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้มั้ยฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ
1: ้
0: ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ย

0: กลายเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้ง

0: ตีหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ C มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ค่ะยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
0: อง
1: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube
2: Green Diary

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรืออินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม

0: กดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ๆๆตรงนี
2: ้โอ้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่นี่อีกลูกเล็กหน่อยเอ้ยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
2: เอ
3: าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะจ๊ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาหรออันนี้เราออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
3: จาวมันเล็ก
2: เล็กอย่างนี้คือมัน
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือ
3: เก็บ
2: แต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหม1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูก

0: ันสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำเจ้าตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
1: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
2: ันจ
1: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
2: ใช่
1: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
3: ได้แล้ว
1: แล้วมือฉีด
3: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
1: อย่างเงี้ยอยู
3: ่ได้
1: กินได้ชิมได้นะ
3: จ้ะ
1: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะเจ้าตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งอะไรมันล้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
2: ฑ์
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่

0: อบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
2: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
2: คาดแล้วคาด
1: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
2: เดี๋ยวคาดไ
1: หมฮะ
2: ไม่คาดดูเรียงๆแล้วยิ่งหนีไหม
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้โหนี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ
1: ้
3: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
3: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
3: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
3: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
3: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
3: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
3: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
3: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
3: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
1: จ้ะเราก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม
3: ่ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
3: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
3: จ้ะแม่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
3: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นไ

0: ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตนดแบบนี้
1: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
1: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกพอดีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
1: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตนดเชื่อม
0: อ
1: ันนี้มันตนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตนดอร่อยกว่า
1: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
1: สีแดง
0: สีแดง
1: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
1: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนด
0: ไงน้ำตาลมันเข้าเนื
1: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
1: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
1: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
1: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
1: เนื้อมันแน่นมัน
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
1: ตัว
0: น้ำตาลที่เราเช
1: ื่อ
0: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อีกหน่อย
0: จ้ะ
1: อ้าวพอ
0: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
1: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
1: ื่อ
0: ม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่ใช
0: ่ก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ให
0: ้มันมีรสชาติโอเคนี่คือตัวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละมุน
1: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
0: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ
0: ่ะ
1: ไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: ใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลแน
1: ่ก็มันสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
0: ้จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
0: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้ะ
1: เนี้ยลืมใช่ไหมเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: โหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงนี่หนักแล้วหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เริ่มเศรษฐกิจว้าว
1: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลยรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

พอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันตอนเนี้ยเมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะที่ดินเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันวันหรือเป็นปีปีแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1ประโยชน์ต่อป่าไม้2ประโยชน์ต่อการเกษตร3ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตัดกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่ด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

0: น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำเข้าใจไหมมันกระมันกระนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดพักหนึ่งสมมติอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะการทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากนี่ก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่า ย่าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าย่าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าย่าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดเลยอย่างที่เปรอะปีนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านยังมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยจากได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการคูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการคูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์

แพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้าง

0: ถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะคือป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะนับตั้งแต่โบราณสมัยจบกระทั่งปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงสถานะเป็นธรรมราชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอีกทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และทรงรับเป็นพระราชภาระธุระในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกด้านซึ่งหมายรวมถึงกิจการของคณะสงฆ์ให้มั่นคงยั่งยืนดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละรัชสมัยจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญอันแสดงถึงความเป็นพุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเราจะพามาฟังเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยากขอความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีข้อปฏิบัติหรือว่ามันเป็นวาระอันเป็นมงคลหรือไม่อย่างไรคะ
1: อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเลยนะครับว่าเรารับคติลังกาวงมาลังกาวงนั้นเป็นวงบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอินเดียแล้วอยู่มาวันหนึ่งอินเดียก็สูญวงพระพุทธศาสนาไปด้วยเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองของความขัดแย้งทางศาสนาพระพุทธศาสนาก็เลยรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกานะครับแล้วก็ลังกานั้นก็มีธรรมเนียมสมณศักดิ์มีธรรมเนียมสมเด็จพระสังฆราชที่จะปกครองดูแลคณะสงฆ์ร่วมกันกับราชอาณาจักรเพื่อให้เนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นใจของสังคมต่อไปเมื่อสังคมไทยในดินแดนสุวรรณภูมินั้นรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงมาก็รับธรรมเนียมสมณศักดิ์และสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นในประวัติของสังคมไทยก็มีมาตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมีสิ่งที่เรียกว่าสังฆราชปู่ครูพระครูต่างๆนานาฉะนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกันเราก็ทราบดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเคยสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามแล้วก็เสด็จสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับในการต่อมาฉะนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรไทยนั้นก็คือการเกื้อกูลกันระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรเพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงปกครองดูแลคณะสงฆ์และในขณะเดียวกันก็ทรงรับภาระธุระในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทรงเป็นแรงกำลังสำคัญในการที่จะรวบรวมหัวใจคนไทยให้อยู่ในหลักธรรมให้อยู่ในศีลธรรมภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของอัครศาสนูปถัมภกก็คือพระประมุขของราชอาณาจักรของเราดังนั้นธรรมเนียมการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็มีมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในขณะเดียวกันลักษณะของวาระของการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็มามีแบบแผนมั่นคงตั้งแต่ในประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมอบถวายภาระธุระของการพุทธจักรทั้งหมดไว้อยู่ที่พระประมุขของฝ่ายพุทธจักรคือสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนับแต่นั้นเป็นต้นมาการปกครองคณะสงฆ์จึงอยู่ภายใต้พระสมณานัตพระสังฆานัตของสมเด็จพระสังฆราชเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีคณะที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมช่วยกันพิจารณาปกครองดูแลนำกราบทูลแนะนำแล้วก็วินิจฉัยการต่างๆเกี่ยวกับการคณะสงฆ์โดยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถที่จะทรงเลือกเฟ้นสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระองค์ที่มีศีลาจารวัดงดงามทรงเพียบพร้อมไปด้วยปฏิปทาแล้วก็ความรู้ความสามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์แล้วก็เป็นหลักใจของพุทธศาสนิกชนแล้วแต่พระราชอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นราชประเพณีมาแต่เดิมนะครับแล้วต่อมาก็มีกฎ มายรับรองเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นโดยเฉพาะอย่างในยุคราชาธิปไตยนั้นก็เป็นพระราชาธิอาศัยพระราชาอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์ในยุคกาลสมัยต่อมาในยุคประชาธิปไตยก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รับรองเอาไว้ในพุทธศักราช2505ซึ่งก็คือยังดำรงสถานะของกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505นั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลายพระองค์ตามนัยยะของกฎหมายนั้นซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์นะครับดังนั้นในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อแรกที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเราว่างสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสิ้นพระชนม์ไปนะครับเวลานั้นในรัชกาลที่9ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดขึ้นอีกในรัชกาลปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่ยังทรงพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลก็คือยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกนั้นทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปกครองฝ่ายพุทธจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรซึ่งสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
0: ค่ะ

0: พระประวัติของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้าที่จะสถาปนานั้นมีมาอย่างไรบ้างคะ
1: เราย้อนกลับไปตั้งแต่พระราชจริยวัตรอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยนะครับเราก็เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงปลูกฝังให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระราชธรรมเป็นหลักประจำใจทรงวางพระองค์เพื่อเป็นหลักชัยของบ้านเมืองในวันข้างหน้าดังนั้นจึงทรงดำรงในฐานะของพุทธมามกะคือเป็นบุคคลผู้ดำรงสถานะพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันผันแปรนะครับทรงปฏิญาณพระองค์ในหมู่สังฆสมาคมว่าจะทรงเป็นพุทธมามกะจนตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
0: ์
1: ฉะนั้นเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วนะครับเราก็ได้เคยเห็นภาพจดหมายเหตุในเหตุการณ์ที่ทรงพระผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการทรงพระผนวดนั้นทรงตั้งพระราชฤทัยมั่นที่จะบำเพ็ญพระองค์ด้วยเนกขัมมะจริยาก็คือการเป็นพระภิกษุอย่างต้องด้วยศีลาจารวัตรทุกอย่างไม่มีการบิดพลิ้วแต่ข้อสำคัญประการหนึ่งคือพระราชอุปัฏฐายจารย์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระนั้นเป็นพระราชอุปัฏฐายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วสมเด็จพระราชอุปัฏฐายจารย์พระองค์นั้นต่อมาพระนามในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ
0: ์
1: ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเสด็จสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทรงงามด้วยพระจริยวัตรแล้วก็ที่สำคัญอีกประการนึงคือทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้เสด็จสถิตในที่พระราชอุปัฏฐายจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฉะนั้นพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นดำรงสืบเนื่องมาโดยตลอดต้องเรียนเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงประวารณาพระองค์ไว้ว่าการใดที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพร้อมที่จะพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลตลอดเพื่ออะไรเพื่อสนองพระคุณของพระราชอุปัฏฐายจารย์นี่คือพระราชธรรมสำคัญข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ทรงเคยลืมเลยว่าครูของพระองค์คือใครถ้าจะว่ากันโดยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระอุปัชฌาย์คือพ่อนะครับ
0: พ่อทางธรรม
1: พ่อทางธรรมอันนี้กล่าวย้อนไปจนถึงในเวลาที่ทรงเป็นภิกษุภาวะนะครับทรงดำรงภิกษุภาวะในภายใต้การอุปสมบทของสมเด็จพระอุปัชฌายะก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ดังนั้นถ้าท่านลองไปค้นศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของพุทธจักรของพวกเราเนี่ยนะครับทรงเป็นสัตถิวิหาริกก็คือเป็นสิทธิ์โดยตรงของสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์ใดเล่าก็คือสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์นี่เองดังนั้นถ้าจะว่ากันโดยในทางธรรมนะครับสมเด็จพระสังฆราชกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระอุปัชฌายาพระองค์เดียวกันแล้วก็ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนเพาะบ่มให้ทรงพระเจริญในทางธรรมมาในลักษณะเดียวกันภายใต้พระบารมีของพระราชอุปัฏฐายจารย์และพระอุปัชฌายะพระองค์เดียวกัน

0: แต่ถ้าเกิดว่าระลึกย้อนไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทั้งหลายที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับทรงศึกษาวิชาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนนะครับที่กรุงแคนเบราตรงกับช่วงเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเสด็จไปประทับที่เครือรัฐออสเตรเลียซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมทูตธรรมทูตคืออะไรก็คือผู้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังเครือรัฐออสเตรเลียถ้าเราศึกษางานของพระธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องต้องรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างรู้สังคมที่แตกต่างรู้ประชุมชนรู้กาลสมัยว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติยังไงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยให้ไปงอกงามอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนั้นอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงศึกษาวิชาพระธรรมทูตนี้จากมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเรียกได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยนั้นไม่เคยปลูกขึ้นเลยในออสเตรเลียสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันคือผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยไปปลูกขึ้นเป็นครั้งแรกในเวลาที่สมเด็จพระยุพราชของราชอาณาจักรไทยประทับอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีครับสมเด็จพระสังฆราชนั้นประทับอยู่ที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์นะครับวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นั้นก็อยู่ไกลจากที่ประทับที่ดันทรูนเยอะนะนะครับ เรียกได้ว่าขับรถกันหลายชั่วโมงทีเดียวแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระปริยัติกวีที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เป็นปกติเป็นพระราชกิจวัตรดังนั้นไม่ทรงเคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ทรงเคยเคลื่อนคลายห่างไปจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือวัดไทยในต่างแดนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยนักเรียนไทยก็ดีข้าราชการไทยก็ดีก็จะต้องไปบำเพ็ญกุศลบางทีก็ไม่ได้เชิงบำเพ็ญกุศลแล้วครับ
1: พบปะสังสรรค์กันนี่แหละ
0: บางทีก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะค่ะเหมือนวัดเป็นศูนย์กลางทุกๆอย่างเลย
0: ท่านเจ้าคุณปริยัติกวีหรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันเนี่ยประธานพระอนุเคราะห์ประธานพระโอวาทคำแนะนำทั้งหลายให้คนไทยในต่างแดนน่ะได้แก้ปัญหาชีวิตได้พ้นจากภัยในชีวิตหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเกิดชีวิตใหม่ในหลายๆคนในขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วคนเหล่านั้นก็ยังระลึกถึงพระกรุณาอยู่เสมอตัดภาพกลับมาก็จะพบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารก็เสด็จมาทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนักเรียนไทยข้าราชการไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยอาศัยความเป็นพุทธศาสนาคือวัดพุทธรังสีแห่งนี้นี่เองถ้าท่านใครเคยไปที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เนี่ยยังมีศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งเลยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาทรงเปิดวัดแห่งนี้แล้วก็มีพระปรมาภิไธยทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนแผ่นศิลาอยู่ที่หน้าอาคารของวัดนั้นซึ่งทุกวันนี้วันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน
1: นั่นแปลว่าทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชย่อมมีความผูกพ
0: ัน
1: อันลึกซึ้งตั้งแต่สมัยที่ประทับอยู่ที่ออสเตรเลีย
0: เรียกได้ว่านั่นหมายความว่าข้อหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชก็เคยได้ถวายพระโอวาทานุสาสนีทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยได้ทอดพระเนตรเห็นศีลาจารวัตรปฏิปทาอันงดงามบริสุทธิ์และพระสติปัญญาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นพระราชดำริที่สุขุมคัมภีรภาพในการที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพโรนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
1: กุมภาพันธ์

พันพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560

0: ถ้าเราย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นภาพอันงดงามอย่างยิ่งเพราะว่าประกอบไปด้วยสังฆสมาคมทุกฝ่ายพรั่งพร้อมกันมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะทั้งปวงแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชการพร้อมหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดสถาปนาแล้วก็ทรงถวายน้ำพระมหาสังทักษิณวัตรซึ่งเป็นพระมหาสังที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดในบัญชีพระมหาสังทั้งปวงของหลวงโดยธรรมเนียมแล้วถ้าเป็นโบราณราชประเพณีก็จะพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังบนพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ทั้งปวงอันมีพระแท่นเสวตฉัตรเสวตฉัตรของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเสวตฉัตร3ชั้น คือฉัตรขาว3ชั้นนะครับพร้อมกับพระแท่นประกอบพระอิสริยยศสำหรับประทับและมีเครื่องสมณศักดิ์ทั้งหลายพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ออกแบบเป็นพิเศษปกติแล้วพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นตรงกลางจะเป็นลายช่อใบเทศเป็นลายไทยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปักด้วยดิ้นทองอย่างสวยงามซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นธรรมเนียมลังกานะครับที่จะถวายพัดตลปัดพัดยศแล้วก็ประดับอย่างสวยงามเพื่อบอกฐานานุศักดิ์หรือว่าฐานันดรของพระภิกษุผู้ทรงสมณคุณแต่ละรูปแต่ละรูปพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นโปรดให้ยกช่อลายใบเทศนั้นออกแต่ปักลวดลายตราพระราชโองการลงไปเพราะว่าเป็นพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและในแถบแพรที่อยู่ใต้ตราพระราชโองการนั้นใช้คำว่าพระราชโองการปกติเราจะได้ยินคำว่าพระบรมราชโองการใช่ไหมครับแต่ในเวลานั้นทรงดำรงพระปรมาภิไธยเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นราชาศัพท์จะยกคำว่าบรมออกนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ยังไม่รับบรมราชาพิเศษ
0: ดังนั้นจึงเป็นตราพระราชโองการที่ไม่มีคำว่าบรมผนึกอยู่ตรงกลางของพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชต่อไปท่านที่สังเกตข่าวในพระราชสำนักหรือในงานพระราชพิธีทั้งหลายก็จะได้ลองสังเกตดูว่าพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเป็นตราพระราชโองการและเป็นพัดที่ทรงสร้างพระราชทานเฉพาะพระองค์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์สำคัญหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ยอมรับนับถือขึ้นทรงเป็นพระประมุขในคณะสงฆ์และพุทธจักรไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปกราบราบแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นภาพที่งดงามจับใจและก็สะท้อนถึงพระราชธรรมสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออัปปจายนธรรมอัปปจายนธรรมเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือความอ่อนน้อมความนอบน้อมหรือความอ่อนน้อมต่อผู้มีวุฒิสูงที่เรียกว่าคุณวุฒิหรือคุณธรรมสูงเนี่ยแต่ทรงนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วทรงนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ทรงสมณคุณดังนั้นจึงทรงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดที่ท่านจะได้เห็นอยู่ในภาพเหตุการณ์แล้วก็ทรงประเคนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดงให้เห็นว่าแม้พระประมุขของราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะอยู่ในพระราชธรรมของพระพุทธศาสนาภายใต้สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นคุรุฐานิยะ

0: ในทางธรรมดังนั้นนั่นเป็นนัยยะที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมราชาโดยตรงของพระประมุขรัชกาลปัจจุบันก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันหลังจากเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่เดือนนะครับในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560นั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายน้ำพระมหาสังฆเป็นราชสักการะพิเศษและราชสักการะพิเศษยิ่งที่ถวายในเวลานั้นคือพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยนั้นเป็นพัดที่งามวิจิตรอย่างยิ่งนะครับสร้างด้วยงาทั้งหมดเลยทั้งด้ามทั้ง องค์พัดฉลุอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงและทรงพระมหากรุณาหรือทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเฉพาะพระมหาเถระพระองค์สำคัญที่เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ทุกพระองค์ด้วยนะครับเฉพาะบางพระองค์ก็เป็นพระเกียรติยศพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็จะได้เห็นว่าทุกพระราชพิธีสำคัญสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จไปฉลองพระราชศรัทธาทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนากันสำคัญสำคัญ
1: สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสามิตรเมื่อทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังทรงต้องบำเพ็ญพระพุทธกิจโปรดเวนยนิกรให้ดื่มด่ำพระสัทธรรมยังพระพุทธภูมิให้สมเด็จเป็นอันดีข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงดำรงราชัยสวรรค์ก็มีอุปมาฉันนั้นจึงขอรับพระราชทานเลือกสรรพระราชธรรมของโบราณกษัตริย์มาถวายวิสัชนาโดยมีทศพิธราชธรรมมาเป็นปฐมตามอาคตสถานในคำพีชาดกเป็นสโลกที่บัณฑิตยกขึ้นกล่าวถวายอนุสาสน์แด่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าดังรับพระราชทานเชิญขึ้นเป็นนิเขปบทว่าทานังสีรังปฏิจจากังอาทวังมัทวังตะปังเป็นต้น
2: ขอผลที่กราบนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์แด่สมเด็จบรมวอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้มีพระราชหฤทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมดังพระราชประสงค์จงทุกประการเทอญขอถวายพระพร
0: วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นโอกาสสำคัญของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ96พรรษาที่เรียกว่า8รอบนักกษัตริย์ในคราวฉลองพระชนมายุ8รอบครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพัดรัตนาภรณ์วปร.ชั้นที่1นะครับประดับอัญมณีในลักษณะอย่างที่เป็นเพชรล้วนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็พัดรัตนาภรณ์นี้เองก็สัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัยที่ผูกพันมั่นคงกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนั้นปรากฏเครื่องหมายจำเพาะพระองค์ในงานนี้เองนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายเราจะเห็นได้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชธุระในการคณะสงฆ์ในการพระพุทธศาสนาทรงอภิบาลดูแลสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดการถวายอภิบาลพระอนามัยอยู่ภายใต้พระบารมีและอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยคลาดเคลื่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นธรรมิกราชาเป็นธรรมราชาโดยพระราชธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรง

0: ระองค์เป็นพระประมุขผู้เดินตามนัยยะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมราชาก็จะต้องดำเนินพระองค์ตามวิถีแห่งพระพุทธธรรมอยู่แล้วภายใต้การถวายอภิบาลถวายพระโอวาทโดยพระประมุขของฝ่ายพุทธจักรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาในรายละเอียดของบทบาทของพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรอกครับว่าทรงงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องการภายในแต่ก็ขอให้ทราบไว้ว่าในเมื่อพระประมุขพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในราชอาณาจักรพระประมุขอีกพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในฝ่ายพุทธจักรการทรงงานก็ต้องสอดคล้องต้องกันจะต้องทรงปรึกษาหารือพระราชทานอารักขาแก่การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาร่วมกันอยู่โดยตลอดนี่เป็นนัยยะที่เราจะได้ทราบว่าสถาบันหลักของชาตินั้นคอยผูกพันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
1: การที่เราได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมราชากับสังฆราชาได้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาราษฎรยังไงคะ
0: คุณสายสวัสดิ์แล้วก็คุณผู้ชมลองระลึกถึงธงไตรลงสิครับว่าแถบริ้วกลางของสีแดงและสีขาวคือสีอะไร คือสีน้ำเงินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นหลักชัยเป็นแกนกลางเป็นหัวใจของความเป็นชาติไทยริ้วสีแดงนั้นน่ะก็คือชนในชาติเรามีพระพุทธศาสนาเรามีศาสนาเรามีคุณธรรมทั้งหลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์อยู่ในริ้วของธงไตรรงค์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นริ้วสีน้ำเงินของพวกเรานั้นจึงทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเป็นพุทธมามกมหาราชาธิราชที่ทรงเกื้อกูลคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยของสังคมที่เป็นริ้วสีแดงของพวกเรานี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตชัดเจนจะพบว่าสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แยกจากกันไม่ได
1: ้
0: ตราบใดที่เรายังคงดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยเพื่อเกื้อกูลชาติเกื้อกูลพระพุทธศาสนาต่อไปสมเด็จพระสังฆราชได้สนองพระบรมราโชบายในการปกครองคณะสงฆ์ดูแลบ้านเมืองเราด้วยการเป็นหลักใจเป็นคติธรรมเป็นมิ่งขวัญเป็นสัญลักษณ์ธงชัยแห่งพระรัตนตรัยดังนั้นก็คงไม่ต้องมีข้อสรุปอื่นใดถ้าเราแงนดูธงไตรรงค์ที่อยู่บนยอดเสาให้เราได้ชื่นใจทุกวันนี้เราจะพบว่าพระประมุขแห่งราชอาณาจักรพระประมุขแห่งพุทธจักรทรงงานร่วมกันเพื่อพวกเรานี่คือนัยยะแห่งธรรมราชาทั้งสองพระองค์ที่เราควรที่จะเทิดทูนไว้และเจริญรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ตลอด
2: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระอารามทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลา27ปีนับแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแน่วแน่ในการปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองพระนครทั้งทรงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามและทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัตรปฏิบัติการศาสนกิจและอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นบุญยปฏิบัติเพื่อความผาสุกและร่มเย็นทางฝั่งพระนครทรงโปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดสะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติทรงโปรดให้สถาปนาอาคารทั้งภายในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดวัดเลียบทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์บูรณะถวายเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะวัดสมอรายทรงโปรดให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบูรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกให้เป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะครองสมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่เจริญพระราชศรัทธาต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวาทางฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอาราธนาพระยานสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายมาทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวัดทองหรือวัดกาญจนสิงหาดพระอารามดังกล่าวนี้ล้วนเป็นพระราชศรัทธาที่ได้ทรงทำนุบำรุงให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรตราบมาจนถึงทุกวันนี้เรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์

การฟื้นฟูวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอย่างหาที่สุดมิได้ของพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นอกจากทรงสร้างและสถาปนาพระมหานครแห่งสยามแล้วพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัตถุสถานทั้งฝ่ายอาณาจักรและ

าสนจักรครบถ้วนแก่การเป็นบ้านเมืองโดยบริบูรณ์ในส่วนการทำนุบำรุงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมซึ่งชำรุดเสียหายได้ทรงโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันรวบรวมชำระและแต่งขึ้นใหม่วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเช่นคัมภีร์มหาวงศ์ชินการมารีปกรณ์รัตนพินทวงศ์และที่สำคัญคือวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิที่เคยผูกพันกับวิถีชีวิตของราษฎรมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยทรงโปรดให้พระราชาคณะและราชบัณฑิตแต่งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2326ดังที่ทรงพระราชปรารภไว้ว่าเพื่อสาธุชนทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ากรมพระอารักษ์เรียบเรียงไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งสืบเค้าโครงมาจากไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระยาลิไทยครั้งกรุงสุโขทัยซึ่งแบ่งความสำคัญออกเป็น4ภาคภาคมนุษยกถาว่าด้วยประเทศที่อยู่ของมนุษย์ภาคนิริยกถาว่าด้วยนรกอันเป็นแดนแห่งความทนทุกข์ทรมานของผู้ประพฤติชั่วภาคเทวดาว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆและบรรยายเรื่องเทวดาอย่างละเอียดภาควิสุทธิกถาว่าด้วยข้อปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางให้ถึงซึ่งธรรมบริสุทธิ์และบรรลุพระนิพพานวรรณกรรมไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งทรงโปรดให้ชำระจนสมบูรณ์แล้วนี้ได้เป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระอุโบสถส่วนใหญ่เรียกว่าภาพไตรภูมิเมื่อชาวพุทธมาฟังสาธยายธรรมก็จะได้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดเป็นที่เจริญศรัทธายิ่งขึ้นด้วยพระราชศรัทธาแสวงหาหนังสือเก่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคำตั้งสัจจาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยเป็นบทสวดมนต์ไหว้พระและโครงธรรมสุภาษิตเรื่องจันทสุริยคติทีปนีด้วยพระราชปณิธานแห่งพระราชบิดาในพระบรมราชจักรีวงศ์ในการทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชศรัทธาในการฟื้นฟูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาจากพระบรมราโชบายให้พระสงฆ์ได้ถ่ายทอดสู่ปวงประชาราษฎรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีและบ้านเมืองเป็นผาสุขสืบมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพพระมหานครอันวิจิตรงดงามและสยามประเทศที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดีและการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอนาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานปราสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า 1,000 ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาครามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามพระนครกรุงเทพทวารวดีเมืองละโวหรือลพบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่

ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรรณคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ดังพระราชปณิธานในบทร่ายเกริ่นนำเรื่องว่าเกิดเกื้อเพื่อสมภารบพิตรกรวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนภูธรดำริดำรัสจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนักนักปราชญ์ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมย์สำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตรบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาดภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงสร้างนิทานเปอร์เซียฉบับหลวงพงศาวดารรามันพงศาวดารจีนเป็นมรดกชาติวรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอาณาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะฉันทลักษณ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่องสิบสองเหลี่ยมเคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้กับพระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจให้ตั้งมั่นในศีลธรรมละความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิหร่านราชธรรมและลิลิตอิหร่านราชธรรมเรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทยซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนเป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชกาลมีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องคือเรื่องไส้หั่นและเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังทรงอำนวยการแปลจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้หั่นทงซกเอี้ยนหนีแปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไส้หั่นสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงล่อกวนตงนักปราชญ์จีนชาวเมืองฮั่นจิ๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เจ้าพระพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลสรรพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธ์กลอุบายและที่สำคัญคือการดูลักษณะของคนอย่างท่องแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมานับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ช้างเผือกมาสู่พระบารมีแห่งพระบุญญาธิการและต้นกำเนิดภูมินามท่าช้างวังหลวงท่าช้างวังหน้าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระจักรพรรดิสูตรพรรณนาว่าด้วยแก้ว7ประการของพระจักรพรรดิจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วและขุนพลแก้วแก้วประการหนึ่งคือช้างแก้วหัตถีรัตนังซึ่งเป็นที่มาของคติความเชื่อว่าด้วยช้างเผือกคู่พระบารมีในสังคมไทยแต่โบราณมาเมื่อคราวฉลองพระนครครบ100ปีในพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างซุ้มพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระกษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรี4พระองค์โดยซุ้มประจำรัชกาลที่1เป็นรูปพระมหามงกุฎแทนรูปปฐมอุณาโลมที่มีมาแต่เดิมประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้าที่ด้านหน้ามีรูปหล่อช้างเผือกจำลองจารึกประวัติการขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นตามราชประเพณีซึ่งในสมัยรัชกาลที่1มีรูปหล่อจำลองพระยาช้างเผือก2ช้างแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามเพิ่มเติมตามที่จารึกว่าพระยาช้างที่1พระยาช้างเผือกช้างแรกที่มาสู่พระบารมีในปีพุทธศักราช2337คือพระอินอัยราคชาชาติฉัตรทันผิวพันธุ์เผือกตรีสียอดตองตากแห้งวิษณุแกล้งรังรัก

คนลักเลิศฟ้าตามประวัติกล่าวว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวปัจจุบันอยู่ในจังหวัดชัยภูมิแล้วโปรดให้สมโภชขึ้นระหว่างเป็นพระอินทรอัยราคชาฉัตรทันพระยาช้างที่สองพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตเอกชาติฉัตรทันอนันตคุณสมบูรณ์เลิศฟ้าพระราช

ช้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จลงไปรับจากแพด้วยพระองค์เองและโปรดให้มีงานสมโภชพระราชทานขึ้นระหว่างเป็นพระยาเทพกุญชรยืนโรงเช่นเดียวกับพระยาม้าต้นในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเมื่อพุทธศักราช2344ต่อมาในพุทธศักราช2355พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตอมรเมธนฤมิตรเผือกพองพิษโสพลมิ่งมงคลนาเคนคชคเชนเฉลิมขวัญชาติฉัตรทันสูงศักดิ์วิไลลักษณ์เลิศฟ้าตามโบราณประเพณีมีธรรมเนียมเจ้าพนักงานนำพระยาช้างเผือกและช้างสำคัญของวังหน้าลงอาบน้ำที่ท่าน้ำของพระราชวังหลวงท่าน้ำของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นกิจวัตรประจำวันจึงมีชื่อเรียกว่าท่าช้างวังหลวงและท่าช้างวังหน้าตราบมาจนทุกวันนี้เป็นภูมินามที่มีคุณค่าและประวัติความเป็นมาอันสะท้อนเอกลักษณ์อันงดงามแห่งพระมหากษัตริยาธิราชและสยามประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

อาชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่

0: กับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตองความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยามชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลนิธิหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชั่นที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวแล้วลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีขดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเค้าถูกทําร้ายมาจากสังคมทางบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเค้าอะไรต่างๆเค้าทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกฎอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือได้ผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันคอกับวอกเกิลแค่นั้น

เพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่กันที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูและผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศเนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

0: การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU และความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบสกอลาร์ชิพหรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้ไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็โรงเทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีตัวเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่สอง ขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดสายอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนะฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมเป็นอธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณะบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อม่า300คนพอเทรนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตระกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์

0: อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ฮะเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได้
1: ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการ จนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ล้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการ

จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกนั้นวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการบำบัดรักษาพระวรกายแล้วนะครับพระองค์ยังได้มีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับและเมืองวิสบาเดนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเมืองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีโอกาสเสด็จประพาสเพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองวิสบาเดนนี้ด้วยครับ

ายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งจากเมืองบาดฮอมบวกเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาดฮอมบวกมากนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองวิสบาเดนในเวลา16นาฬิกาพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีก2พระองค์นี่คือโปสการ์ดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนเป็นภาพมุมสูงของเมืองในภาพมีโบสถ์มาร์กซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองวิสบาเดนตั้งเด่นอยู่กลางใจเมือง

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเฮสเซนอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนีเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันแสนบริสุทธิ์แล้วที่นี่ยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน

ในวันนั้นมีชาวเมืองวิสบาเดนได้ออกมารับเสด็จกันอย่างมากมายทางการได้นำธงสยามหรือธงช้างไปประดับไว้บนหลังคาของครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงรู้สึกแปลกพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์และมิได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้ามายังเมืองวิสบาเดนแต่อย่างใด

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าครัวเฮาส์หลังนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกที่เมืองวิสบาเดนในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2440เมืองวิสบาเดนสร้างครัวเฮาส์นี้ขึ้นในพุทธศักราช2353แต่เดิมมีเพียงอาคารเล็กหลังเดียวจนกระทั่งพุทธศักราช2447มีการสร้างอาคารหลังอื่นเพิ่มเติมและเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450 5เดือนก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรอีกครั้ง
1: พ่อเคยไปคราวก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้แปลกขึ้นที่ครัวเฮาส์ทำใหม่ที่จริงก็ใหญ่โตมากฝีมือทำก็งามดีเว้นไว้แต่ดูหนักในตาอยู่สักหน่อยหนึ่งลักษณะฝีมือช่างอย่างเยอรมัน
0: พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้านในของครัวเฮาส์และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่ามีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และมีโรงละครอยู่ข้างในซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

0: ช่นเดียวกับสวนน้ำพุที่ด้านหลังครัวเฮาส์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมไว้ว่ารักษาไว้งดงามมากปัจจุบันน้ำพุนี้ก็ยังคงความงามอยู่เช่นเดิมด้านหนึ่งของครัวเฮาส์มีร้านค้าตั้งเรียงรายไปตลอดแนวอาคารเมื่อ100 ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรสินค้าต่างๆที่วางขายและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังยาวข้างหน้า2 หลังนั้นใช้เป็นร้านขายของลักษณะเดียวกันกับเมืองบาเดนบาเดนแต่ที่บาเดนบาเดนเป็นโรงสังกะสีที่นี่เป็นตึกใหญ่ตั้งร้านครึ่งหลังร้านเหล่านั้นก็เป็นของตั้งใจจะหามาให้มีทุกอย่างคือเครื่องเล่นเฉพาะที่อย่างขึ้นพระบาทเป็นเครื่องเก๊เครื่องแก้วรูปเขียนปอสเลนเครื่องโมราผ้าลูกไม้ผ้าเกือกหนังตุ๊กตานาฬิกามีของสวิสมีคนสวิสมาขายหลาย10 ร้านอยู่

0: จากครัวเฮาส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองและทรงเปรียบเทียบว่าเมืองนี้ดีกว่าที่เมืองบาเดนบาเดนหลายประการด้วยกัน
1: ตึกเป็นร้านของหรือเป็นวิลล่าทำงามที่นั้นเป็นแอ่งอยู่ในหว่างเนินเขาเรือนสลับขึ้นไปบนเขาที่วิลล่าต่างๆน่าอยู่นักมีสวนแลต้นไม้งามๆทั่วไปทุกแห่งถ้าจะว่าข้างหาของใช้สอยหรือเล่นเห็นจะหาง่ายร้านตลาดคลึกครื้นและเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ตั้งมาเก่าติดแล้วบริบูรณ์เมืองฮอมเบิร์กนี้นานไปคงจะเป็นเช่นนั้น

0: ังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองวิสบาเดนได้ลงข่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ลาสเฮาส์หรือศาลาเทศบาลประจำเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่บริเวณจตุรัสจรอสปาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเยอรมันที่ศาลาเทศบาลแห่งนี้ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ของพระองค์ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงชื่นชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนและทรงยินดีที่ได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับยังเมืองบาดฮอมบวกนะครับและต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ครับและสถานที่หลายๆแห่งนะครับที่ได้ทอดพระเนตรในครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญครับกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อซูสแฟร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2450

0: ากนั้นพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมลิเวอร์พูลที่ประทับเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ที่ถนนเดอร์คาสติลิออกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนเดสคาปูซีนไปจนถึงถนนมัดดาเลนและได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆริมสองฝั่งถนนจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโบสถ์มัดดาเลนและได้ทรงเล่าถึงโบสถ์นี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ไปจนถึงวัดมัดเลนได้แวะขึ้นดูวัดนี้ที่พ่อเคยว่าไม่งามเวลามากำลังมีที่อื่นดูไม่ได้ตั้งใจจะไปดูทั้งสองคราวคราวนี้ว่างจะแวะขึ้นไปดูประตูที่แลเห็นเป็นประตูทองแดงหล่อไม่ได้หล่อทั้งแผ่นเป็นประตูกรอบไม้ตุรูปทองแดงหล่อข้างในผนังข้างละสี่คูหามีรูปศิลาที่บูชา8แห่งกลางเป็นรูปศิลาอยู่หลังไม้กางเขนดูไม่อัศจรรย์อะไร

รุ่งเช้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ถนนเดลาโอเปร่าร้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีชื่อว่าโกม้องปาเตเป็นร้านจำหน่ายเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส

ที่ซึ่งเขาขายซีเนมาโตกราฟที่ดุ๊กซื้อเข้าไปเล่นแวะขึ้นไปดูที่ซึ่งเล่นนั้นเล่นบนตึกห้องเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับเล่นซีเนมาโตกราฟที่เข้ากับอ้อแอตั้งเครื่องฉายไฟในห้องหนึ่งต่างหากไม่ใช่ห้องเดียวตรงกันแล้วเอากระจกเงาฉายให้ไปที่จอการที่จะปิดให้พร้อมกันทั้งสองอย่างอยู่ข้างจะเป็นการใหญ่บางทีเพลงมันคลาสเวลาหยุดร้องหนังทำปากยับยับต้องบอกกล่าวกริ่งการกันให้พร้อมร้องดังเสียจริงๆห้องเล็กๆถึงเจ็บหูอีกห้องหนึ่งสำหรับดูพวกหนังตลกแลหนังจริงห้องนี้เล่นตรงจอเหมือนอย่างที่บ้านดุ๊กแต่กว่าจะเปิดได้แต่ละคนดูดักประเดิดช้ากว่า

0: ในวันนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์จากร้านนี้และทรงนำกลับมายังประเทศสยามนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา
1: อย่างที่เราพบหลักฐานหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่2เนี่ยไม่นานนะครับพระอยู่หัวพระเจ้าหลวงก็เสด็จไปทอดพระเนตรหนังฝรั่งเนี่ยนะครับที่วังของกรมพระยาดำรงเป็นหนังของกรมหลวงสรรพศาสตร์นะครับน่าจะที่ถ่ายในยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็นำมาฉายมีเจ้านายเสด็จไปทอดพระเนตรกันจากพระนิพนธ์ไกลบ้านนะครับก็คือท่านในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยท่านไปร้านขายหนังนะก็คือร้านไก่แดงซึ่งนั่นก็คือของห้างปาเต้ปาเต้นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการหนังเวลานั้นนะของโลกทีเดียวนะเป็นผู้ผลิตหนังรายใหญ่แล้วเขาก็มีห้างที่จะขายหนังซึ่งให้คนซื้อไปฉายเล่นดูที่บ้านได้นะครับครับก็คือเป็นหนังสำหรับเอาไปดูตามบ้านเนี่ยท่านก็ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปเลือกหนังท่านก็บรรยายชัดว่าเขามันเต็มในโรงนะหรือในร้านนั้นเต็มไปด้วยหนังนะเป็นร้อยเป็นพันม้วนจะเอาเรื่องไหนเขาก็มีคนไปหยิบมานะแล้วก็ไปทดลองให้ดูในห้องอะไรเนี่ยท่านก็พูดถึงกรมหลวงสรรพศาสตร์ใช่ไหมว่าฉายไม่ทำนองว่าไม่ราบรื่นเหมือนกับที่วังกรมหลวงสรรพศาสตร์นะของที่ปาเต้เนี่ยท่านก็ดูแล้วก็เลือกสุดลงท้ายจะเลือกได้หนังคล้ายๆหนังตลกอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาดูที่กรุงเทพ

สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงปารีสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรและมีความสนพระราช

0: ฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือพระราชวังแซงคลูครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สำคัญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามอีกด้วยครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังซังคูพระราชวังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตต่อมาในช่วงที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามฟรังโกปรัสเซียได้ถูกเผาทำลายจนเสียหายในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังยังอยู่ในสภาพปรักหักพังจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นกลับเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีมีร้านค้าและสวนสนุกเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เราไม่รู้สึกอะไรในแฟร์นั้นเลยสนุกที่ได้เห็นคนไพร่ฝรั่งมากเครื่องหมุนเหล่านี้เห็นจะเกือบ30อันที่นี่เคยมีแฟร์แต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์นโปเลียนแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารปาร์คและวังโซร้างไปทั้งนั้นน้ำในสระก็เขียวน้ำพุก็ไม่ได้เดินหญ้าก็แห้งเป็นอย่างที่ทิ้งร้าง

0: พระราชวังสังคูแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยกล่าวคือในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตสยามมีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3ณพระราชวังสังคูแห่งนี้เพื่อถวายพระราชสารอันเป็นผลมาจากการทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับกัมพูชา
1: สนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญก็หนึ่งประการแรกก็คือยืนยันนะยืนยันข้อความในสนธิสัญญาเดิมที่เราลงนามกันไว้กับฝรั่งเศสเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นก็คือยอมรับว่ากัมพูชาเป็นรับในอารักขาของฝรั่งเศสนะแล้วก็ยอมรับว่าสนธิสัญญารับที่เราทำไว้กับกัมพูชาเป็นโมฆะนะแต่ว่าสนธิสัญญาใหม่ที่ทำเนี่ยไม่พูดถึงลาวแล้วนะพูดถึงว่าเรามีอำนาจเหนือเสียมราชและคฟัตตะบองแต่ไม่เอ่ยถึงลาวเพราะนั้นก็เป็นการเปิดทางไว้สำหรับฝรั่งเศสที่จะเข้ามาได้ลาวเป็นรัฐในอารักขาในเวลาต่อมาดังนั้นผลของสนธิสัญญาก็เห็นได้ชัดว่าในที่สุดเราก็พูดง่ายว่าหมดอำนาจจากกัมพูชาไปโดยสิ้นเชิงเพราะผลของสนธิสัญญาฉบับนี
0: ้ครั้งนั้นพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคและคณะราชทูตสยามยังได้รับพระราชทานเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติจากพระเจ้านโปเลียนเนื่องจากประเทศสยามชนะเลิศการประกวดสินค้าพื้นเมืองที่นำมาแสดงในงานมหกรรมเอ็กซ์โปซึ่งจัดณกรุงปารีสในปีเดียวกันนั้นด้วย

0: การประพาสกรุงปารีสในครั้งสุดท้ายนี้มีสถานที่หลายแห่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเช่นโบสถ์ลาชาเปลเป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในพุทธศักราช1943จากพระราชบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่9ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกพระเจ้าหลุยส์ที่9ได้สถาปนาโบสถ์นี้ขึ้นเป็นโบสถ์ประจำพระราชวังสังคู
1: แต่ก่อนเป็นวัดสำหรับวังแต่เดี๋ยวนี้

นี้ไม่ได้ใช้เป็นวัดรวมเข้าอยู่ในศาลยุติธรรมวัดนี้ไม่ใหญ่โตเท่าใดแต่เป็นสองชั้นชั้นบนมีเนื้อผนังเฉพาะแต่เสาในระหว่างเสากรุด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสเป็นรูปศาสนากระจกนั้นเป็นของเก่าสีสันสดงามเหมือนสีราชวดีซึ่งเดี๋ยวนี้ทำไม่เหมือนได้

ซึ่งประกอบไปด้วยศาลอาญาศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ตัวอาคารสร้างขึ้นใหม่ประกอบกับอาคารเดิมและใช้งานมาจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นที่ทำการกระทรวงยุติธรรมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เกรแหว่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณกรุงปารีสคืนนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครโอเปร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟที่โรงละครโอเปร่ากาลิเย่
1: ข้ามไปดูละครคอมิกออปราตามที่ได้กะไว้แต่แรกเป็นเรื่องที่เรื่องลือว่าดีนักเรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ฟลายผู้ที่เป็นมาดามบัตเตอร์ฟลายนั้นมาดามคาเรที่เคยดูแล้วแต่ก่อนเสียงเพราะและใช้บทดีมากเรื่องที่เล่นนี้ผู้เป็นเรื่องญี่ปุ่นฉากและเครื่องแต่งตัวผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้น

มาดามบัตเตอร์ฟลายเป็นละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งในโลกเป็นผลงานประพันธ์ของชาโคโมปุชชินีชาวอิตาเลียนซึ่งได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายของจอห์นลูเทอร์ลอง

0: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนายทหารเรืออเมริกันที่ชื่อพิงเคอร์ตันได้เดินทางไปเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นและได้แต่งงานกับโจโจซังเกอิชาสาวแต่โชคชะตาทำให้เธอผิดหวังกับความรักครั้งนี้จนในท้ายที่สุดได้ฆ่าตัวเองตายและปิดฉากชีวิตรักอันน่าเศร้า
1: เรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ไฟแล้วก็ผู้ที่ร้องก็คือมาดามคาเร่ซึ่งพระองค์ท่านได้เคยทอดพระเนตรแล้วก็เป็นอะไรที่ดังมากในสมัยนั้นและสังเกตว่าปี2447กับปีที่ท่านเสด็จไปคือปี2450ซึ่งเรียกว่า3ปีให้หลังจากที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วเป็นที่นิยมมากนะคะพระองค์ท่านก็อยากจะทอดพระเนตรก็ได้ก็เรียกว่าวางแผนไว้แล้วนะคะว่าตั้งใจตั้งพระทัยว่าจะทอดพระเนตรเรื่องนี้
0: มาดามบัตเตอร์ฟลายเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีและเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรละครเรื่องนี้และมีพระราชปรารภชื่นชมในบทประพันธ์เป็นอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตพระนครแล้วได้ทรงเล่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ได้ฟัง

0: ลังจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทละครมาดามบัตเตอร์ฟลายให้เป็นละครร้องของไทยมีชื่อเรื่องว่าสาวเครือฟ้าซึ่งมีเขาโครงเรื่องคล้ายคลึงกับมาดามบัตเตอร์ฟลายโดยเปลี่ยนตัวละครจากนายทหารเรืออเมริกันกับสาวเกอิชาชาวญี่ปุ่นเป็นนายทหารจากเมืองบางกอกกับสาวงามเมืองนครพิงและได้จัดแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง
1: พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเรือมาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วก็มีความสำคัญต่อละครร้องของไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยทรงโปรดมากแล้วกลับนิวัฒน์พระนครได้ทรงเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนราธิปประพันธ์พงศ์นะฮะฟังแล้วก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าเสด็จในกรมเนี่ยดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าแล้วเนี่ยก็จนกระทั่งประสบความสำเร็จมากนะฮะแล้วก็ได้เกิดเป็นละครร้องของไทย
0: การเสด็จประพาสกรุงปารีสในครั้งนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจะยังคงเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและให้รำลึกถึงพระเกียรติเกริ่นไกลบนแผ่นดินฝรั่งเศสแห่งนี้ตราบนานเท่านาน
2: การเสด็จประพาสกรุงปารีสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้พวกเราคนไทยครับได้เรียนรู้และรำลึกถึงการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งทีเดียวครับและนับจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเขตแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะเสด็จประพาสเมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นตามลำดับครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งรอคอยอยู่นะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: คุณปู่ครับผมอยากรู้อะครับว่าคือมีศูนย์ศึกษาที่ไหนบ้างอะครับที่ไปแล้วครับจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทุกภูมิภาคเลยครับแบบว่าได้ศึกษาเหนือใต้แล้วก็ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มียอดส่วนนะเออปู่นึกขึ้นได้ว่ามีแห่งหนึ่งพื้นที่เล็กๆที่นั่นเรายอดส่วนประเทศไทยเข้ามารวมไว้ในพื้นที่เล็กๆเลยเป็นพื้นที่ตอนเหนือเอาดินมาถมเอาหินมาวางให้เป็นพื้นที่ทางเหนือเป็นภูเขาไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นภาคกลางภาคอีสานแล้วเอากิจกรรมในแต่ละภาคนั้นใส่ลงไปรู้ไหมอยู่ที่ไหน
0: ไม่รู
1: ้อยู่ที่นครนายกนะเราพระราชทานชื่อว่าศูนย์ภูมิรักษ์ในศูนย์นี้ตอนแรกก็มีที่เฉยๆตอนหลังก็ได้รับการเสนอจากสมาคมนักเรียนเก่าวัชราวุธซึ่งปู่เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนวัชราวุธนี้ด้วยก็บอกว่าเนี่ยสมาคมศิษย์เก่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะนั้นขอทำถวายก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทำเพราะนั้นในพื้นเล็กๆวันนึงเดินหมดเลยนะแล้วก็สวยด้วย
2: เราวัตถุประสงค์หรือว่าในการก่อตั้งศูนย์ภูมิรักษ์อันนี้ขึ้นมาค่ะทำเพื่ออะไร
1: ก็เป็นที่เรียนรู้เพราะนั้นเราก็ย่อส่วนขึ้นมาเป็นตัวอย่างใครสนใจเข้ามานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้พวกเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งนี้นะครับท่านก็เลยสร้างบทเรียนนะในห้องเรียนนี้มีการแสดงนะไปเอาที่อะไรต่ออะไรมารวมแสดงไว้ที่แห่งเดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าใจสะดวกในการดูอยู่ที่นั้นหมดก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะศูนย์ภูมิรักษ์ถ้าไปแล้วจะสนุกมากเพราะเขาไม่ให้ดูเฉยๆนะใครลงมือทำด้วยนะสนุกนะดีไหม
2: คุณปู่ครับผมอยากรู้เรื่องราวที่ประชาชนคุยราชาศัพท์กับในหลวงจ้ะครับ
1: ก็มีเรื่องที่พวกเราสร้างความขัดขันให้พวกเราอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าพวกเราใช้ราชาศัพท์ไม่ค่อยถนัดอะบางทีเราก็เผลอกันอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยปู่เองก็เผลอนะมีจำได้วันหนึ่งรับสั่งถามบอกว่าสุเมธจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยก็ถวายไปว่าข้าพุทธเจ้าจะเสด็จกลับวันพฤหัสรับสั่งบอกว่าเสด็จเหมือนกันบางทีเราใช้ผิดไปเสด็จสำหรับพระองค์ท่านเรามาใช้กับเราเรานี่เสด็จกลับมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องสื่อสารอะไรหรอกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะพระองค์ท่านไม่เคยว่าเลยนะมันยิ้มยิ้มนะครับเอาเล่าเรื่องศูนย์ภูมิรักษ์ไปแล้วอยากเห็นของจริงไหมโอเคออกเดินทางเลยไหม
2: ออกเดินทางเลยค่ะ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะไปกันที่ศูนย์ภูมิรักษ์และไปเรียนรู้หลักการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคกันสักครู่เดียวครับจากพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาที่มีสภาพแห้งแล้งเพราะพบกับปัญหาดินเปรี้ยวพอถึงช่วงฤดูฝนก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ราษฎรไม่สามารถทำนาได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรจึงมีการจัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้พื้นที่นั้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยได้นำแนวคิดหลักการแก้ไขปัญหาของพระองค์ท่านด้านละแบบมาพัฒนาแก้ไขพื้นที่นั้นจนอุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำแนวคิดขององค์ท่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
4: ขอถามความเห็นก่อนเราจะไปเลยไหมหรือว่าจะเล่นน้ำก่อน

0: ที่ชื่อพี่อ้อนะคะเป็นเจ้าหน้าที่วิทยากรประจำโครงการศูนย์ภูมิรัฐธรรมชาติที่ดินผืนนี้นะคะในส่วนที่น้องๆได้มาดูเนี่ยเป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อน้องๆดูไปเลยค่ะว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านเขาไม่ทำนาเพราะว่าหน้าฝนน้ำท่วมนะคะหน้าแรงก็ทำนาไม่ได้อีกเพราะดินด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นดินเปรี้ยวนะคะดังนั้นเนี่ยคณะทีมงานก็เลยขอซื้อเอาไว้แล้วก็ทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการบริหารการจัดการดินน้ำป่าและก็คนนั่นเองไอ้แค่ถามอะไรคะ
1: ก็คือวันนี้ค่ะจากที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะ
0: ค
1: ่ะอยากรู้ว่ามันคือตรงไหนอะค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือภาพจากอดีตใช่ไหมคะ
2: ต้นไม้มันดูน้อยน้อย
0: ไม่มีอะไรเลยพอเรามองเข้าไปด้านในเป็นไงคะตอนนี
2: ้มันเยอะกว่า
1: พี่อ้อค่ะแล้วอันนี้ค่ะในหลวงใช้หลักการอะไรในการทำให้พื้นที่มาเป็นแบบป่าที่อุดมสมบูรณ์
0: เอ๊แค่มองเลยค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่จุดนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมว่ามันคืออะไรบ้างนะคะเราจำลองเป็นภาคกลางภาคกลางมีอะไรเยอะ
2: เป็น
0: บ้านเราเลย
2: เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
0: ถูกต้องค่ะเป็นพื้นที่ราบลุ่มดังนั้นเนี่ยแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการจัดการบริเวณนี้คือที่ดินค่ะจัดสรรที่ดินยังไงให้คนในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยอยู่ได้หนึ่งละการทำการเกษตรปัจจัยหลักของมนุษย์คือน้ำใช่ไหมคะการทำเกษตรต้องมีน้ำในน้ำมีปลา2คนไทยทุกคนกินข้าวดังนั้นก็ต้องปลูกข้าวให้เพียงพอค่ะ3พอเรามีข้าวแล้วเราจำเป็นต้องมีพวกกับข้าวเห็นไหมว่ามันมีพวกไม้ผลเอาไว้กินได้ด้วยไม้กินใบไม้กินยอดไม้กินลูกอะไรอย่างนี้นะคะและส่วนสุดท้ายที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่อยู่อาศัยที่นี่เห็นไหมคะว่าปลูกป่านะคะดังนั้นป่าที่น้องๆทุกคนเห็นเนี่ยก็คือป่า12ปีพร้อมที่จะไปดูจุดต่อไปหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: จุดต่อไปที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยก็คือโซนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำจำลองเป็นภาคเหนืออ
2: ๋อผมตัวแทนภาคเหนือเลยครับ
0: ไปยัง
2: ไปเลยครับ
0: ไปค่ะด้านนู้นเลยค่ะ
4: และส่วนต่อไปที่เราจะไปกันต่อก็คือภาคเหนือนั่นเองนะครับน้อง
5: ๆพี่อ้อครับ
0: ครับ
5: ในภาพนี้คือตรงไหนเหรอครับใช่ภาคเหนือหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะภาพนี้ล่ะคะก็จะอยู่ตรงนี
1: ้ตรงน
0: ี้นะคะเห็นไหมว่ามันจำลองเป็นพื้นที่เป็นเนินขึ้นมาจำลองให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาไปดูว่ามันมีแนวคิดอะไรบ้างบริเวณนี้ว่ามีแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการป่ายังไงดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทราบวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่เขาไปตัดป่าพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวคิดนี้ขึ้นมาให้ปลูกป่า3อย่างเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างที่4มาป่าอย่างที่หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงให้ปลูกคือป่าพออยู่ปลูกไม้พวกไม้เนื้อแข็งสร้างบ้านได้ใช่ไหมคะน้องๆดูเลยป่าพออยู่อยากอยู่บ้านไม้อะไรปลูกไปเลยป่าอย่างที่สองของที่เรากินได้นะคะไม้ผลป่าอย่างที่สามป่าที่เราสามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วไม่ได้สนับสนุนให้ชาวบ้านไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆกิ่งไม้แล้วก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได้ใช่ไหมคะพอเรามีป่า3อย่างเราได้ประโยชน์3อย่างของเขาประโยชน์อย่างนี้4เห็นไหมว่าเขาให้ร่มเงากับเรานะคะเขาให้ออกซิเจนแก่โลกและป่าไม้เนี่ยเขาเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่ซับน้ำป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะคะนอกจากมีการปลูกป่า3อย่างเพื่อได้ประโยชน์4อย่างแล้วมีป่าเปียกป้องกันไฟมีการสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นแต่ทั้งมวลที่พี่อ้อนเล่ามาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราทุกคนไม่ช่วยปลูกต้นไม้ในใจตัวเองการปลูกต้นไม้ในใจตัวเองจะปลูกต้นอะไร
1: ต้น
0: เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ขอพันธุ์ไม่ได้ซื้อขายไม่มีต้องปลูกเองเนี่ยต้นไม้ในใจตัวเองเนี่ยเราควรจะปลูกต้นอะไรเอ่ย
6: ต้น
0: อะไรคะ
6: ต้นอะไร
0: ต้นอะไรอย่าง
6: ไม่รู้เหมือนกัน
0: น้ำแข็งได้ไหม
1: ต้นแข็งต้นอะไรก็ได
0: ้ยังไม่ได้ไม่ใช่นัชชาได้ไหมคะ
7: ไม่รู
0: ้พี่อ้อเฉลยนั่นก็คือต้นจิตสำนึกให้คนรักป่าให้ได้ค่ะนี่เห็นไง
6: ต้องปลูกฝังจิตสำนึก
0: ถูกต้องต้องสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างนี้นี่คือจุดที่จำลองเป็นภาคเหนือให้เป็นพื้นที่ภูเขาขึ้นมาเปรียบเสมือนภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองค่ะมุมเนี้ยคือเขาจำลองให้เป็นพื้นที่ภาคอีสาน
8: รูปนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมน้ำแข็งลองดูสิครับว่าเอ๊ะนี่คือภาพจากอดีตอ่ะนี่คือภาพปัจจุบันอะแตกต่างไหม
1: แตก
0: ซึ่งมันค่อนข้างที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะ
6: ต้นไม้เยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งแนวคิดของภาคอีสานตรงจุดนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นปีไหนฝนดี ชาวบ้านชาวนาเขาปลูกข้าวได้เยอะพงษ์ท่านก็ให้จัดตั้งธนาคารข้าวมีการปลูกผักเพื่อเสริมรายได้นะคะมีการส่งเสริมด้านการเลี้ยงปศุสัตว
1: ์และนี่คืออะไรคะ
0: อันนี้เป็นเครื่องสีข้าวค่ะซึ่งพี่อ้อได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ค่ะว่าการส่งเสริมอาชีพปีไหนฝนดีฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยพงษ์ท่านให้จัดตั้งอะไรขึ้นมา
3: ธนาคารข้าว
0: ถูกต้องค่ะธนาคารข้าวธนาคารข้าวนี้ก็เหมือนกับธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากนะคะปีไหนฝนแล้งนะคะเป็นหอนข้าวมากินได้อย่างนี้ค่ะปีไหนฝนดีเขาก็เอาข้าวที่เขาทำเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารได้ดอกเบี้ยก็คือข้าวเหมือนกันนะคะขั้นตอนการสีข้าวที่พี่อ้อจะพาไปทำเนี่ยก็คือสีปัดกระทายร่อนอยากทำหรือยัง
1: กระทาย
3: อยากแล้วค่ะ
0: กระทายเดี๋ยวพี่อ้อยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรเอาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเครื่องสีข้าวที่ประยุกต์จากของโบราณมา
1: เหมือนอันนู้นนะคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อจะสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำนะคะอันนี้คือสีเครื่องสีก็คือเครื่องโยกเครื่องโม่ข้าวสังเกตดูว่าด้านบนเป็นข้าวเปลือกนะคะจากนั้นเราแค่ดันนะคะเป็นการกระท้อเปลือกออกนะคะดันและดึงดันและดึงด้านบนมันเป็นข้าวเปลือกผ่านการกระท้อมันจะผ่านการกระท้อเราค่อยไปปัดอีกทีนึงค่ะว่าไงคะไอ้แค่
1: เราใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะสามารถเอาเปลือกออกจากตัว
0: ไม่นานค่ะ
1: ประมาณ
0: ไม่นานแค่2นาทีก็เสร็จแล้วเราสีเสร็จแล้วเห็นไหมว่าข้าวสารมันยังอยู่ที่เปลือกข้าวอยู่เราต้องเอาไปฝัดอีกทีนึง
1: เพราะฝัดตรงนี้หรือ
0: ฝัดคือกระด้งค่ะ
1: แต่ว่าเราต้องใช้หลายกรรมวิธีกว่าที่จะได้ข้าวมา
0: ต้องค่ะอยากลองทำหรือยัง
3: อยาก
0: ให้สีก่อน
4: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันสุดๆไปเลยสู้ๆนะครับระวังจะหมดแรงกันซะก่อนด้วยนะครับเด็ก
0: ๆขั้นตอนต่อไปก็คือการฝัดข้าวเดี๋ยวพี่อ้อจะฝัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแกบเนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนที่เบาที่สุดมันจะปลิวออกนะคะดังนั้นเราจะกินข้าวเราก็ต้องเอาเปลือกข้าวทิ้งเห็นไหมคะส่วนที่เบามันจะปลิวออกนะ
4: โอ้ยพี่เอกแคร์ระวังมือเที่ยงจะอดทานข้าวนะครับโอ้โหลูกพี่พิงหยางใจเย็นๆนะครับเนี่ยกระเด็นโดนน้องนัชชาหมดซะแล้วเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันเต็มที่เลยถึงจะหกไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะครับเด็กๆ
0: ขั้นตอนการสีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาทวนกันนิดหนึ่งว่าการสีข้าวที่เป็นของโบราณโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้าง
5: สีฝัดร่อนครับ
6: สีฝัดร่อน
0: กับสีฝัดร่อน
1: ร่อน
0: นัชชามีอะไรบ้างคะ
1: มีสีฝัดร่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะสีฝัดร่อนนะคะซึ่งจุดต่อไปนะคะที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยจะเป็นจุดที
1: ่ภาคใต้
0: ใช่ค่ะนะคะแต่เป็นจุดที่รับรองว่าพวกเราทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะพร้อมที่จะไปหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
4: ช่วงหน้าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรที่อยู่ในส่วนของภาคใต้กันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: อ้าวโซนสุดท้ายที่พี่อ้อจะพามาดูวันนี้ค่ะนั่นก็คือโซนของ
2: ภาคใต
1: ้
2: แล้วรูปนี้รูปนี้
1: แล้วชาดูเลยค่ะมีไหมมุมนี
2: ้ไม่มี
1: มันถูกปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะ
3: อ้าวเหรอครับ
1: ค่ะโซนภาคใต้นะคะที่พี่อ้อจะอธิบายให้ฟังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและที่พวกเราเห็นควันที่มันเยอะๆอยู่ตอนนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากการปลูกป่า3อย่างเพื่อได้ประโยชน์4อย่างเราก็เอาป่าที่3นี่แหละมาเผาเป็นถ่านนะคะซึ่งการเผาถ่านใช่ค่ะเป็นเชื้อเพลิงในเรื่องของพลังงานทดแทนและการเผาถ่านแบบนี้สิ่งที่เราได้ก็คือน้ำส้มควันไม
2: ้
1: น้ำส้มควันไม้ก็คือการได้จากการควบแน่นนะคะของการเผาถ่านแล้วชาวบ้านเขาเอาไปไล่แมลงได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาไปดูเราไม่ได้เน้นให้ชาวบ้านเนี่ยไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆนะคะอ้าวให้ดูอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือ
4: ก้อนถ่าน
1: ก้อนถ่านแต่รู้ไหมว่าเผาจากอะไร
2: มะนาว
1: ต้องค่ะเห็นไหมคะคือผลผลิตที่มันแบบเหลือหรือว่าเราไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได
2: ้ wow.
1: แต่การเผาถ่านในพวกผลไม้รูปทรงผลไม้เนี่ยเราสามารถเอาไปดูดกินในห้องน้ำหรือว่าในตู้เสื้อผ้าหรือว่าในตู้เย็นก็ได้
2: แต่พอมากรูดนี่ใช
1: ่ไหมคะเนี่ยอันนี้มะเฟืองนะคะมะเฟืองเผาแม้กระทั่งไม้ไผ่เห็นไหมคะไม้ไผ่ปกติแล้วเขาบอกว่าเผามาปุ๊บมันก็จะเป็นขี้เถ้าเลยเนี่ยไม้ไผ่ก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่าน
2: ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ไม้
1: ที่มันเหลือจากการสร้างบ้าน
2: เป็น
1: เหล
2: ือ
1: จากการตัดแต่งใช่ค่ะเป็นฐานทั่วไปนะคะแต่ฐานแบบนี้เผาแบบนี้จะไม่มีควันเวลาเราไปก่อไปทำเชื้อเพลิงจะไม่มีควันเป็นฐานไร้ควัน
2: แล้วทำไมมันเผาแล้วมันยังรูปเหมือนเดิมนะคะ
1: ที่มันคงรูปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะเราควบแน่นการอบไม่ใช่การเผาโดยตรงค่ะการอบฐานโดยตรงไม่ใช่การเผาเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะเอาพวกนี้ลงไปเผาด้วยค่ะเราไปไล่ความชื้นเอาหยิบของที่ยังไม่ผ่านการเผานะคะลงไปในนี้มีอะไรบ้างคะ
5: มีมันนี่ครับนี่ครับมะม่วงครับ
1: หัวมะนาวมะกรูดมะเฟืองค่ะนะอันนั้นเราไม่เข้าค่ะไปเข้าด้านในไปเด็กๆเข้าเตา
6: แล้ว
1: อ้าวเดินเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้นะคะที่เราหยิบใส่เมื่อกี้เนี่ยมาเผา

0: เตาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะจุดเตาให
1: ้การจุดเตามันก็ไม่ยากค่ะขอแค่มีไฟแช็กอันนึงแล้วก็ก่อไฟแบบนี้
0: อ่ะพอเราจุดเตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฐานกันค่ะมาค่ะแคร์น่าชามาด้านนี้ค่ะ
2: ไป
0: เมื่อกี้พี่อ้อพาไปเผาถ่านมาแล้วแล้วก็ผลผลิตที่เราเผาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะเรากลายเป็นคนเอาถ่านหรือยัง
3: กลายเป็นคนเอาถ่านแล้ว
0: เอาถ่านแล้วแต่สังเกตดูนะว่าถ่านที่นี่มือจะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเกิดการควบแน่นไม่ใช่การเผาถ่านโดยตรงเป็นวิธีการอบถ่านนะคะแล้วไม้ที่เราเอาเข้าไปยังไงมันจะออกมาเหมือนเดิมแค่แปลสภาพจากไม้กลายเป็นถ่านนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนที่ชาวบ้านสามารถเอาไปต่อยอดได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นให้เอาสิ่งของที่มีในพื้นที่ของเราอะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วอันนี้เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและสุดท้ายแล้ววันนี้ให้พี่อ้อให้ไปคนละ1แท่งเอาไหม
3: เอาครับ
0: ก็จะกลายเป็นคน
3: เอาค่ะ

0: นเดินมา4ภาคมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะน้องๆได้ความรู้ซึ่งเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไปมากไหมคะ
1: มากเลยครับ
0: มากนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะได้ความรู้จากในศูนย์ภูมิรักษ์ที่พี่อ้อพาเดินชมไปวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะคะให้กับพี่ๆทุกคนได้รู้นะคะวันนี้ก็น่ารักมากๆเลยทั้ง4คนนะคะโอกาสหน้าก็มาที่นี่ได้นะก็ยังเจอพี่อ้ออยู่เหมือนเดิมนะคะยังพี่อ้อยังอยู่ที่นี่นะคะยังไม่ไปไหนนั่นเองนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: มาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติค่ะที่นี่มีหลายๆภาค4ภาครวมอยู่ค่ะมีภาคเหนือใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะและหนูก็ได้เรียนรู้การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะหนูได้มาเรียนรู้การเผาถ่านสิ่งที่หนูได้เรียนรู้วันนี้หนูจะเอาไปทำเป็นประโยชน์ค่ะ
3: วันนี้ผมได้มาเรียนรู้เรื่องสภาพภูมิประเทศของภาคต่างๆคิดว่าพระองค์ท่านนี้ก็เป็นแบบอย่างของเกษตรกรต่างๆครับผมก็จะไปสานต่อเรื่องการปลูกต้นไม้เยอะๆครับเพื่อให้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคสีเขียว
4: หนูก็ได้รู้ว่าในหลวงท่านทรงแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคที่ต่างกันไปก็คือว่าก็ค่อยๆไปทีละจุดก็คืออย่างเช่นภาคอีสานเขาก็จะว่าสีข้าวเองหรือว่าเลี้ยงสัตว์เองอะไรอย่างนี้มันก็ได้เรียนรู้ว่าแบบว่ากว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดคือว่ามันยากมากเพราะว่าบางทีแบบว่าเวลาขย่ามันก็ตกลงไปตลอดเลยหนูคิดว่าค่าแต่ละเม็ดกว่าที่มันจะได้มาก็คือยากลำบากมากเพราะว่ากว่าจะใช้เวลาในการปลูกอีกใช้เวลาในการเอาเปลือกข้าวออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินข้าวให้หมดนะคะ
5: วันนี้ผมมาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ครับที่ผมมาที่นี่นะครับสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้อะครับก็คือการดำรงชีวิตของเราอะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้ธรรมชาติอะครับเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์โดยน้อมนำหลักของในหลวงของเราครับก็คือน้อมนำพวกทฤษฎีต่างๆเช่นเป็นทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบ่งพื้นที่เราก็สามารถอยู่ได้อย่างบอกว่าประหยัดแล้วครับคือไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้เราก็สามารถอยู่อย่างนั้นได้เลยครับ
6: จากพื้นที่ที่มีสภาพแห้งแล้งและราษฎรไม่สามารถนำพื้นที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยพระปรีชาสามารถที่พระองค์ท่านทรงศึกษาและคิดค้นแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคขึ้นมาศูนย์ภูมิรักษ์จึงนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระองค์ท่านไปสานต่อและพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพคนดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและได้นำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้มาเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านนั้นไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นแบบอย่างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการ

0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลงนะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุ
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอบันจะถามหมอว่าถ้าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุราน
0: ะครับ
1: กินเหล้า
0: ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันแค่จะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
0: ัน
1: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายคร
0: ับ แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้านี่คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือละเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือ กับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
0: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดต
0: ึ
1: กมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
0: ็
1: ให
0: ้
1: การร
0: ัก
1: ษาก
0: ัน
1: ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
0: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้า
0: ให้กลับบ้านเนี่ย
1: ตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะฉะน
0: ั้
1: นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
0: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
0: ค
1: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว ค
0: ือ
1: บางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
0: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้ค

0: ะว่าอันนี้ในกระบวนการก็คงเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์นี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขารู้สึกว่าเออตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็ใช่ค่ะ
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: จริงๆความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นอยู่แล้วถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินอดีต
1: ใน
0: อันหนึ่งเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: อาบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยและคนเข้าใจหรือว่าสบายได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อน
1: น
0: ะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: สมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะดูแลเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดถึงตรงนี้ค่ะ
0: ค
1: มันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: อ๋อ
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่

0: ไปก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไป

0: แล้วก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นงานรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหน
1: วันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิฐสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นเนี่ยผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตมีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพิตรพอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์จาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทําแล้วเราขายมันได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างงี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทําไร่ทําสวนเนี่ยอยู่แบบลําบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทําไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำดำเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละหนึ่งรอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: ไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกมันจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดอย่างนี้เราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้ชันเคมีเราเอาจอบแค่ได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของชัดชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลามันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ต้นก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไป

0: คัดเกรดอีกทีนึง
1: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและมอนนี่ไม่ต้องใช้สาร
2: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเรามาทำหมอนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: อนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างนี้ครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องทองเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

กิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมส่งคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ครียดเล็กๆเนี่ยเวลาเราเครียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะเกิดการพัฒนานะสมมุติว่าเราชิลๆเลยนะแบบไม่แบบชีวิตสบายทุกอย่างเลยเหมือนทุกวันนี้ที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบสำลักความรักอะนะ
1: ก็ไม่ต้องทำอะไรแล
0: ้วไม่ต้องทำอะไรเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานไม่ต้องทำกางเกงในตัวเองก็ไม่ต้องซักคือทุกอย่างสบายสะดวกแม้กระทั่งถุงท้องถุงเท้าก็มีคนใช้มาทำให้เสร็จอันนี้ไม่เครียดเลยนะไปถึงที่บ้านที่โรงเรียนเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้นะ
1: แบบ
0: ห
1: ั
0: วหอกก้นขิดตีลังกาห้อยหัวเรียนก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าอันนี้คือไม่เครียดถูกไหมไม่เครียดเลย
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: าวะความเครียดของคนทำงานมีสูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของสภาพงานที่เปลี่ยนไปตัวเลขการจ้างงานที่เริ่มมีปัญหาคนถูกพักงานถูกลดเงินเดือนถูกเลิกจ้างเยอะไปหมดเลยครับหลายๆคนก็หาทางออกไม่ลงว่าจะออกทางไหนดีความเครียดลุมเร้าแล้วผมว่าหลายๆเคสก็เกิดภาวะซึมเศร้าหรือโรคอะไรต่างๆตามมาเป็นไปหมด
1: เราได้มีโอกาสทำเรื่องของแบบประเมินความเครียดแบบง่ายๆเรียกว่าดูแลสุขภาพจิตของประชาชนด้วยประชาชนกันเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ข้อคำถามที่แบบง่ายๆมากที่ไม่ได้ยากเลยเช่นเรากินข้าวไม่ได้เรานอนไม่หลับเรามีอาการทางกายเรามีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวสัญญาณในลักษณะนี้มันออกมาประมาณ10ข้อง่ายๆและ10ข้อนี้มันก็ส่งสัญญาณได้เลยว่าเราอยู่ในสเกลแบบเขียวก็คือเป็นเครียดปกติ
0: ค
1: ือคนเราทุกคนก็มีความเครียดเป็นภาวะปกติหมอก็เครียดดร.ปีก็เครียดทุกคนก็เครียดการเครียดเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วความพัฒนามันจะอยู่ตรงไหนความท้าทายขององค์กรจะอยู่ตรงไหนองค์กรที่ถ้าอยู่ร่วมกันเป็นแบบประเภทอยู่แบบอย่างไรก็ได้ท่านไม่นานหรอกครับพี่น้องพนักงานบริษัทครับไม่นานนะองค์กรนั้นเจ๊งครับท่านไม่ต้องห่วงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่เกิดการพัฒนาไงมันไม่มีความเครียดเล็กๆหมอย้ำนะหมอใช้คำว่าความเครียดเล็กๆนะความเครียดเล็กๆจึงกลายเป็นมิตรต่อร่างกายความเครียดเล็กๆเนี่ยที่มันมีเนี่ยที่มันมีเดือนทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันเป็นสิ่งท้าทายแล้วจะทำให้องค์กรแม้กระทั่งองค์กรเองเนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นchallenge ท้าทายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองเราจะต้องปรับตัวเองให้รอดแต่มันไม่หนักจนเกินไปเนี่ยองค์กรจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและก้าวกระโดดกลับมาที่แบบประเมินสุขภาพจิตตอนที่เราพูดถึงสีเขียวเนี่ยเป็นภาวะปกติหมอถึงได้ใช้สีเขียวความเครียดเป็น